0: Radio Freshen Up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตบู๊เข้มข้นมันถึงใจจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาเกิดมาลุย

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
2: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกรดทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกรดทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกรดทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกรดทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเกิดมาลุย
1: เป็นไงมาหรือจูนได้ข่าวอะไรบ้างไหม
2: ไม่ได้เลยครับพี่แม่เงียบกริบเลยครับ
1: วายกระบี่เราไปไหนอ่ะ
2: ก็อยู่ข้างล่างนะครับ
1: งั้นเลย
2: ทางนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะ
2: แล้วพี่ธงล่ะครับ
1: เอาไปข้างนอกผมเองก็เพิ่งจะเข้ามายังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยต้องอยู่โยงอย่างเงี้ยพวกเราได้ข่าวอะไรมาบ้างหรือเปล่า
2: ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเหมือนกันล่ะครับเราพยายามจะสืบดูว่ามันเอาคนของเราไปไว้ที่ไหนแต่ก็ยังไม่มีวี่แววเลยล่ะครับ
1: แย่นะ
2: แต่ว่าเราทำงานนี้จนสุดความสามารถแล้วนะครับ
1: ผมรู้แต่ว่า
2: แต่อะไรครับ
1: มันน่าจะมีอะไรสักอย่างนะที่ทำให้เราเนี่ยทำอะไรมันไม่ได้หรือว่ามันมีแผนลวงให้เราเนี่ยรอกึ่งแล้วมันก็ตลบหลังเราอีกที
2: เอ๊ะมันจะกล้าหรือครับ
1: มันก็เป็นไปได้อยู่แล้วนี่ถ้ามันไม่ทำอย่างนี้แล้วมันจะทำไงอะเอางี้ดีกว่ามา
2: ทำไงครับ
1: กระจายคนของเราออกไปทุกจุดเลยสืบให้ละเอียดไปเลยว่ามันจะยังไงกับเราแล้วเราก็นัดกันตรงจุดใดจุดหนึ่งแล้วเราซัดกันมาเลยดีไหม
2: โอ้ดีครับเป็นความคิดที่ดีแม้ดีมากทีเดียวครับแหมอีแบบนี้ผมมันจะต้องกระเจิงไม่เป็นท่าทีเดียวครับผมว่า
1: ใช่เราจะต้องกำจัดมันซะก่อนที่มันจะกำจัดเราอะ
2: แล้วเราจะเริ่มงานเมื่อไรล่ะครับ
1: เดี๋ยวนี้เป็นไง
2: ด้วยความยินดีครับผม

0: งคิดดีแล้วเหรอว่าไอ้ทันเซิงมันอยู่ทางเนี้ยไม่มีบ้านใครเลยขี่รถมาตั้งนานเลย
1: ไอ้หน้าอยู่แถวนี้แหละสายรายงานมาอย่างนี้นี่ว่า
0: สายไหนวะ
1: ก็สายของพี่ชายกับพี่ธงไงล่ะเออไม่น่าถามเลยนี่ว่าสงสัยไง
0: อ้าวไม่สงสัยจะถามหาหอกอะไรเล่ามึงก็พูดฉับกล
1: เฮ้ยทำเสียงอย่างนี้สิวะ
0: เสียงยังไงเสียงอย่างนี้ของมึงอะ
1: ก็เออวะเดี๋ยวมาหาเรื่องโซยกันเองวะค่อยๆไปก็แล้วกันไม่ต้องรีบเร่งอะไรหรอก
0: อีกนานไม่หรอกกว่าจะถึงเนี่ย
1: ใจเย็นสิพักเพียรแหมร้อนจีเป็นไฟในเตาไปได้นี่วะมึงไม่นาทีขับก็ขับไปเถอะไม่ต้องเรื่องมากเข้าใจ
0: ครับเข้าใจแล้วเอ
1: ๊
0: ะ
1: อะไรวะเอ๊ะ
0: เฮ้ยมึงมองที่กระจกรถนี่สิ
1: ไหน
0: มีรถตามเราวะสงสัยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพวกไอ้ถันซึง
1: ไหนวะ
0: หันไปดูสิ
1: ฮ่าๆๆใช่เฮ้ยจริงๆด้วยแต่ไม่ใช่ถันซึงเว้ยมันเป็นสมุนของมันวะนักล่าที่เดียวนะมึง
0: เดี๋ยวได้เสีย
1: ใครมันจะได้ใครมันจะเสียกันแน่วะ
0: เดี๋ยวมึงก็รู้นะ
1: ไม
0: ่ไอ้ก๊กเนี่ยมันไม่นิยมใช้ปืนไม่ต้องห่วงมัดรุ่นๆอยู่แล้วสบายกูละ
1: มึงขับรถเร็วกว่านี้ไม่ได้หรือไงวะเอาแต่พูดอยู่นั่น
0: แหละเรื่องจะขับหนีวะปล่อยให้มันตามมาติดๆอย่างนี้ละเดี๋ยวกูจะเล่นล่อเธอกับมันอยากรู้เหมือนกันละว่ามันจะไปได้แค่ไหน
1: มันใกล้มาแล้วเว้ยยังไงก็อย่าให้แซงได้นะเว้ย
0: เข้ามาเลยสิเพื่อนเดี๋ยวก็รู้
1: เฮ้ยระวังเว้ยมันจะแซงเราแล้ว
0: อ๋อแซงเหรอสวยสิเพื่อนแซงเหรอเพื่อนเจอลูกผีฟีดนี
1: ่โอ้ยทำไงดีวะ
0: จอดไปดูกับมันเลยกลัวทำไม
1: จอดได้ไงว้อยเดี๋ยวก็เสร็จมันทั้งนั้นแหละ
0: เฮ้ยคนอื่นเสร็จว้อยแต่ไม่ใช่กูรู้เปล่า
1: ไม่รู้ว่าจะไง

0: จอดตามเราแล้วเว้ย
1: เออกูรู้กูเห็นเข้ามาเลยพวกมาเลย
2: เฮ้ยเราลอยวะ

0: อะไรของมันวะมันลงมาต่อยกับเราสองคนแป๊บเดียวก็เพ่นแล้วจะให้เข้าใจว่ายังไงว้อยยังไม่ได้เงือเลย
1: กูก็กำลังงงอยู่เนี่ย
0: นั่นน่ะสิ
1: มันทำอย่างนี้หมายความว่ายังไงวะหรือว่ามันต้องการจะมาพิสูจน์กำลังของเราสองคน
0: อาจจะเป็นไปได้วะมีเขาแต่มันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนี่วะพวกมันรุนแรงแต่มีฝีมือทั้งนั้นพวกเราไม่ได้ความ

0: ไปสักคนทำไมจะต้องมาทำอย่างนี้ทำไมเออกูว่านะมันจะต้องมีอะไรนอกเหนือไปกว่านี้แน่ๆ
1: อะไรวะ
0: กูก็ไม่รู
1: ้ไม่รู้พูดทำไมคนคน
0: ไม่ต้องคิดมาหรอกนะอะไรก็ตามที่มันยังไม่ยอมจบเราก็จะต้องสืบสาวราวเรื่องกันต่อไปไม่ช้าไม่นานเราก็จะรู้ว่าใครกันแน่ที่สมควรตาย
1: พวกเราไง
0: บ้าหรือไงเรื่องอะไรจะไปยอมมันง่ายๆเมื่อเราก็พูดเป็นละครไปอีกคนแล้วไม่วันซะเว้ยยังไงซะเราก็ต้องชำนะอยู่แล้วลอยลำชนะขาดเลยเพี้ยน
1: เออกูไปก่อนละมึงอยากหัวเราะหัวเราะไปคนเดียวแล้วกันตามใจมึงไปเปล่า
0: ทอพูดมันได้ยังไงมาด้วยกันมันก็ต้องไปด้วยกันสิเพื่อนฝูงเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลย

0: านกำลังฟังเกิดมะลุยจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตราเมื่อรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไปไหนมากันเนี่ยคุณบีคุณจูนแล้วนั่นไปทำอะไรกันมาอีกอ่ะ
1: เหมียนเดิมเหมียนเดิมมั่วมาแล้วสดๆร้อนๆจริง
2: ๆระบมไปหมดทั้งตัวเลยครับ
1: มันยามาไปเลยนะไอ้บีตะกี้ไม่เห็นมีอะไรแล้วนี่ว่าไงดินี่เป็นไปได้งงไว
2: ้ก็มันเจ็บว่ะ
0: ไปค่ะมาฉันจะพยุงไปเอง
2: ขอบคุณครับ
1: ไอ้ตายสิเอ้าไอ้บีนี่มันอ้อนหรือกำลังลากทีเดียวดูทำสิอ๋อซอยแอนนาเป็นคนพยุงเข้าไปในบ้านพักสำคัญมากมึงประเดี๋ยวเธอเจอพวกเขาเข้าแล้วก็จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนวะเนี่ย

0: เอาละค่ะนั่งตรงนี้ก่อนนะคะไหนตาปูดไหมคะ
1: คิดว่าคงจะปูดนะครับเนี่ยโอ้ย
2: ผมว่าให้ผมเป็นคนดูแลมันเองดีกว่านะครับคุณแอนนาไอ้หมอเนี่ยมันชอบหมอผู้ชายมือหนักๆอย่างผมนี่ไงครับ
0: เอาอย่าง
2: น
0: ั้นเหรอคะ
2: ครับผม
1: โอ้ไม่เอานะเป็นตายยังไงก็ไม่เอาอ่ะไอ้จูนมึงก็จะซ่อมรถเครื่องไม่ใช่เหรอเขามาทำไมเล่าออกไปสิไปเนี่ย
2: เออเรื่องอะไรจะมาไล่กูเล่าม
1: ึงน้ำโถไว
0: ้คู่นี้เขาเป็นอะไรของเขานะท่าทางชอบคนยังไงก็ไม่รู้หรือว่าเขาต้องการจะจีบเราอย่างนั้นเหรอไม่หรอกบีจะทำอย่างนั้นได้ยังไงก็เขาว่าทำไมเรารู้สึกสับสนอย่างนี้ก็ไม่รู้เขาจะมาคิดกับเราในแบบชู้สาวได้ยังไงในเมื่อเราคิดกับเขาในเชิงเป็นเพื่อนกันแท้ๆมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ถ้าเขาไม่คิดอะไรพิเศษกับเราเขาจะแสดงอาการอย่างนี้ต่อเราได้ยังไงกัน
1: ออกไปสิจูน
0: ไม่ต้องออกไปราคาฉันไปเองก็ได้เพราะเมื่อกี้กำลังตั้งน้ำร้อนเอาไว้ให้คุณพ่อคุยกันตามสบาย
1: เด
0: ี๋
1: ยวครับเดี๋ยวฮะเดี๋ยว
0: อะไรอีกคะก็คุณไม่ได้เป็นอะไรแล้วไม่ใช่เหรอคะ
1: เป็นสิครับหัวใจผมจะขาดร้อนๆอยู่แล้ว
0: ก็ให้คุณจูนเข้าพยาบาลสิคะฉันไม่รับรู้ด้วยนะคะ
1: เด
0: ี๋
1: ยว
0: ครับ
1: นะเดี๋ยวสิครับโถอีเวนเพราะมึงคนเดียวแท้ๆเลยโถยเพราะอาจจะตรงนี้เสียแผนหมด
2: ดีดีมรณะมรณังไปเลยสิอย่าเจ้าชู้นั่งนี่มาต้องเจออย่างนี้แล้ววะ
1: มาซะดีๆมาให้เตะซะดีๆไม่งั้นแล้วก็กูจะไม่หาแฟนให้มึงนะ
2: เรื่องแฟนกูไม่สนหรอกเว้ยเพราะกูจะเป็นตุ๊ดอยู่แล้ว
1: เฮ้ยไอ้โจรมึงนะมึง

0: ดีดีดีมากทำงานได้ดีมากนี
1: ่เราทำเพื่อนายครับผม
0: กูรู้ว่ามึงน่ะทำทุกอย่างเพื่อกูและในบ้านปลายพวกมึงจะต้องได้สวยสุขกันทั่วหน้าไม่ต้องห่วง
1: แต่เราจะประมาทฝีมือมันไม่ได้นะครับ
0: นั่นน่ะมันแน่อยู่แล้วทุกอย่างจะต้องทำตามแผนเราลองอย่างกำลังของมันดูก่อนแต่เราก็รู้แล้วว่ากำลังของมันเป็นยังไงไอ้ธงใกล้ชาติเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างคิวการต่อสู้ของมันเยี่ยมมากพลาดเมื่อไรนั่นก็หมายถึงว่าเราตาย
1: มันคงไม่ใช่เรื่องยากหรอกครับนายเราเองก็รู้ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรือว่ามันอยู่ที่ไหนลูกสาวของมันก็อยู่ที่นั่นด้วย
0: งั้นก็สวยนะสิมีนางลูกสาวของมันมาเป็นตัวประกันเป็นเรื่องที่ทำไม่ยาก
1: ไปจับตัวของมันมาที่นี่เลย
0: เฮ้ยยังเว้ยใจเย็น
1: ๆเพราะอะไรครับนาย
0: กูต้องการรู้เบาะแสของมันซะก่อนว่ามันเอาไมโครฟิล์มไปไว้ที่ไหนและหลังจากนั้นค่อยลงมือกระทืบมัน
1: อยู่กับไอ้ธงไงครับ
0: ไม่ใช่เพราะถ้าอยู่กับไอ้ธงก็จะต้องแสดงพิรุธออกมาแล้วมันจะต้องอยู่กับบุคคลที่3
1: ใครครับ
0: ไม่รู
1: ้งั้นก็
0: สืบอีกครั้งส่งข่าวมาให้เร็วที่สุด
1: ครับนาย
0: ทำไมมันยุ่งยากอย่างนี้ก็ไม่รู้เว้ยไม่นึกเลยว่าพวกมันจะรวมกลุ่มกันได้เร็วจนเราคาดไม่ถึงแต่ก็ดีไปอย่างเวลาฆ่าจะได้ฆ่าทั้งกลุ่มไม่ต้องแบ่งกันไปฆ่ามัน
1: ป่านเนี่ยไอ้เสียนฟงมันไม่เตรียมตัวออกเดินทางแล้วหรือครับ
0: ยังหรอกมันยังทำอะไรไม่ได้หรอก
1: ทำไมล่ะครับนาย
0: ตราบใดที่ไมโครฟิล์มยังไม่อยู่ในกำมือของมันมันจะกลับฮ่องกงไม่ได้เชื่อสิ
1: ถ้าอย่างนั้นก
0: ็เอาคนของเราออกไปไล่ตัวการนั้นว่ามันเป็นใครมาจากไหนและถ้าเป็นไปได้ห้ามจับตายนะเว้ยกูต้องการจับเป็น

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
3: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

เกิดมาลุยจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาอักษรกฤษณาจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบรู้เผื่อแข่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเกิดมาลุยในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: the music. Chiang Mai Radio, fresh enough.
1: Global House, House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนไหน

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทน์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทน์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: วันแล้ววันเล่าเราเฝ้าค้นหาความสุขจากภายนอกเหนื่อยใจค่ะที่ยังต้องดิ้นรนไขว่คว้าไม่สิ้นสุดบางทีชีวิตหรูหราบ้านราคาแพงก็ไม่ใช่คำตอบเลยนะคะ
1: แต่บ้านหลังธรรมดา

0: ที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
1: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังแห่งความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน
0: นี่อาจเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังบวก

0: สร้างพลังบวกเพื่อตอบแทนแผ่นดินไทยบ้านที่เราภูมิใจด้วยหัวใจแมสเอฟเอ็ม
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
5: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติ

0: สเอฟเอ็มร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะเชื่อว่าคุณค่าที่อยู่คู่เมืองอยู่คู่คนและยังมีประเพณีเชื่อมโยงในคุณค่าที่มีอยู่ที่บรรพชนได้สร้างไว้น่าจะเป็นเรื่องราวที่ถูกค้นหาเพื่อสืบสารเพื่อรักษาให้เกิดความยั่งยืนมีอีกหนึ่งข่าวนะคะจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้ว่าการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตได้มีการนำทีมสำรวจแหล่งโบราณสถานสำคัญเพื่อเป็นการวางแนวทางการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นแหล่งโบราณสถานในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนที่อำเภอขุนยวมเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประเมินสภาพพื้นที่นะคะซึ่งมีข่าวบอกว่าผู้ว่าการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะได้ลงพื้นที่จุดแรกเดินทางไปสำรวจบ้านหุงตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะหลังจากที่มีการแจ้งข้อมูลของชาวบ้านของครูของผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่แล้วก็มีการแพร่ภาพผ่าน Facebook เกี่ยวกับการค้นพบกลุ่มโบราณสถานเจดีย์ร้างยุคล้านนาอายุกว่า400ปีกลางป่าบ้านไม้หุงและนี่ก็เป็นกลุ่มโบราณสถานที่น่าติดตามโดยเฉพาะคนในพื้นที่จำเป็นที่จะต้องมีจิตตระหนักในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งที่มีคุณค่าของบ้านของเมืองต่อไปนะคะยังมีสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆข่าวสารที่น่าติดตามพร้อมกับคุณภัทรมนัสชัยมินแมส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศิสุดาชวชาติเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM
0: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ

0: เป็นนักกลยุทธ์คือการมีแผนงานในใจที่ร่นเวลาการทำงานให้เสร็จรวดเร็วขึ้นความเป็นนักกลยุทธ์ช่วยให้คนคนนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพความเป็นนักกลยุทธ์ทำให้บุคคลมีความฉลาดในการเลือกหาทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความเป็นนักกลยุทธ์นี่เองที่ทำให้ใครต่อใครพากันยอมรับในฝีมือ
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทำร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่0532407452407452

0: 777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
1: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำร้านขนมปังที่อบสดใหม่ทุกวันหอมนุ่มอร่อยซาซากิเชียงใหม่สาขามีโชคพลาซ่าซาซากิเชียงใหม่เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่7 โมงครึ่งจนถึงทุ่มครึ่งอยู่ตรงข้างร้านรองเท้าชูสแฟชั่นซาซากิสาขามีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
3: ่การเวลา
4: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
3: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
4: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
5: From passion to creation
4: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
4: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabe ดูแลสุขภาพที่ Forabe Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabe Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
2: แมส

0: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม
2: ่ร้านขายขนมปังแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาในปี1990นะคะเจ้าของร้านต้องการที่จะขยายธุรกิจเพื่อที่จะรองรับขนมปังแซนด์วิชที่ทำออกมาจำหน่ายแบบวันต่อวันพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆและอีกจุดประสงค์หนึ่งก็คือการขยายธุรกิจเพื่อจะเติมพื้นที่ภายในร้านเพื่อเป็นการจำหน่ายทั้งแบบเปลีกและแบบส่งนั่นเองค่ะเจ้าของร้านขนมปังร้านนี้บอกว่าภายหลังจากที่เขาขยายธุรกิจก็เป็นช่วงที่ต้องทำงานหนักที่สุดในชีวิตและผลตอบแทนจากการทำงานหนักที่พวกเขาได้กลับมานั้นกลับเป็นรายได้ที่น้อยลงกว่าเดิมเพราะเสี่ยงต่อการล้มละลายเนื่องจากเขาไม่สามารถจะชดใช้หนี้สินอันเกิดจากการขยายธุรกิจของพวกเขาได้ค่ะคุณอาจจะทุ่มเทความพยายามอย่างมหาศาลแต่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยหรือเพียงแค่คุณต้องใส่ความพยายามเข้าไปเท่าที่จำเป็นและได้รับสิ่งตอบแทนกลับมาเพราะจุดประสงค์ในการกระทำของคุณก็ควรจะเป็นไปเพื่อสร้างความก้าวหน้าไม่ใช่เพียงแค่การทำงานหนักไปวันๆจากหนึ่งข้อคิดหนังสือเคล็ดลับยกระดับความสำเร็จค่ะ
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องบริษัทนิยมพาณิชย์จำกัด

0: องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: วารีเชียงใหม่ในยุคของโลก AIAn education beyond tomorrow.
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การเรียนรู้อย่างมีความสุขกับอนาคตที่ก้าวไกลในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวารีเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตจึงได้เปิดโปรแกรมการเรียนใหม่ที่รองรับการพัฒนาอาชีพต่างๆในอนาคตโดยร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ICDI ในการจัดทำหลักสูตรเรียนร่วมตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ในรายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรสถานศึกษา
2: IDIP International Digital Innovation Program เป็นโปรแกรมที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรซึ่งจัดเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์เมื่อจบโปรแกรมนี้แล้วหากนักเรียนผ่านการสอบแต่ละวิชาตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดก็สามารถยื่นเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได
3: ้เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่053 140 232-4
2: ยานันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่

0: และกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053 262 482
1: Your happiness, our happiness. Mass FM.

ผู้ฟังคะในสภาพอากาศที่ร้อนมากขึ้นเงี่ยหูฟังกับการแนะนำเพื่อการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจากนายแพทย์ขวัญชัยวิสิทธานนท์ได้กล่าวว่าด้วยอากาศที่ร้อนจัดและอุณหภูมิที่สูงขึ้นประชาชนมักต้องเสี่ยงกับภัยของโรคที่มาจากอากาศร้อนโดยเฉพาะผู้สูงอายุมักจะมีอาการเจ็บป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะ3อาการโรคที่มักพบบ่อยได้แก่อาการเป็นลมแดดอาการท้องเสียและอาการผิวหนังแสบร้อนผื่นคันโรคดังกล่าวสามารถที่จะใช้ภูมิปัญญาไทยหรือยาสมุนไพรช่วยรักษาและดูแลอาการดังกล่าวในผู้สูงอายุได้เมื่อเป็นลมให้ใช้น้ำอุ่นละลายยาหอมชงดื่มหรือใช้ยาดมสมุนไพรดมแก้วิงเวียนศีรษะเมื่อมีอาการท้องเสียแนะนำยาเหลืองปิดสมุดเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะซึ่งยาเหลืองปิดสมุดมีสรรพคุณรักษาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อผิวหนังแสบร้อนผื่นคันผู้สูงอายุที่สัมผัสแสงแดดเป็นเวลานานให้ใช้ยาคาลามายพยายอหรือโลชั่นพยายอก็จะช่วยลดอาการผื่นคันได้นอกจากนี้ก็ขอแนะนำให้ทาเจลว่านหางจระเข้เพื่อลดอาการแสบร้อนไหม้จากแสงแดดหรือใช้วุ้นจากใบว่านหางจระเข้ก็ได้นะคะโดยปอกเปลือกแล้วก็ล้างยางสีเหลืองให้สะอาดเนื่องจากตรงยางสีเหลืองจะทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังค่ะและหากว่าผู้สูงอายุจำเป็นต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งอย่าลืมนะคะว่าต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดเสื้อแขนยาวหรือทาครีมกันแดดเพื่อเป็นการป้องกันภัยจากแสงแดดที่จะทำอันตรายต่อผิวได้ค่ะ

0: ตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่0613295632
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
0: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
2: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
0: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน0532144410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
0: มนนมสด
4: Mass FM Your Happiness

0: คุณผู้ฟังคะจากผลิตภัณฑ์ของฟอราบีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำหวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอราบีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามทาง Facebook ฟอราบีเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: An education beyond tomorrow
2: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
2: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
1: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
2: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
1: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถูกจริง
2: ประทับใจ

0: แจ่มฟ้า
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053093447
0: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
2: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ความงดงามล้ำค่าด้านโบราณสถานโบราณวัตถุสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผู้คนทั่วโลกเดินทางมาสัมผัส
1: งานศิลป์ที่สวยงามภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าง
2: านผ้าทอง
3: งานแกะสลัก
2: งานจักสาน
3: และงานฝีมืออีกมากมาย
0: แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นในรูปแบบของหัตถกรรมหลากหลาย
1: งานออกแบบปลุกสร้างบ้านเรือน
2: ประเพณีปีใหม่เมือง
3: ประเพณีอินทขิง
2: ประเพณียี่เป่ง
3: งานบุญงานรื่นเริงต่าง
0: ๆการแต่งกายชุดพื้นเมืองภาพย้อนยุคของผู้คนสมัยก่อนที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: คำเมืองภาษาที่ใช้กันตั้งแต่ล้านนาในอดีต
2: นี่คือองศาสตร์และศิลป์ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษเป็นทุนวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่ไม่ควรลืม
0: ร่วมกันภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน
1: เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก
2: Mass FM
1: Mass FM
0: Mass FM
4: Refresh Refill the music
5: Chiang Mai Radio, freshen up.
6: This time is 9 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่26พฤษภาคม2569ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วง 28-29 พฤษภาคม69ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
5: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
6: ่สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทาง
8: กับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
9: ่ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
10: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
11: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
12: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052134777
13: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMilX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

องรักมากมายแต่ขอให้เหมือนเดิมขอให้น่ารักเหมือนเดิมประมาณนั้นนะคะงั้นเก่าของมูโดกันเพลงนี้กับขอให้เหมือนเดิมค่ะและปามี่กับ8โมงเช้าวันอังคารแต่ตอนนี้ก็นอริกากว่าแล้วนะคะวันอังคารเหมือนกันค่ะได้อังคารอยู่นะอังคาร26พฤษภาคม2569ฟังเพลงด้วยกันในเช้าของวันเริ่มต้นทำงานกันด้วยค่ะกับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะคะเกินฟังลงกันหรือยังไทยช่วยไทยพลัสตอนนี้สิทธิ์ยังเหลือนะจากที่เราคาดเดาว่าสิทธิ์จะหมดในส่วนของการลงทะเบียนแต่เมื่อวานแต่ว่าล่าสุดยังเหลือตั้ง5ล้านกว่าเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือกำลังคิดอยู่ว่าจะลงดีหรือไม่ลงดีก็สามารถที่จะตัดสินใจได้เหลือตั้ง5,643,468 สิทธิ์นะคะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นค่ะกดผ่านแบนเนอร์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เท่านั้นตั้งแต่25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมถึงวันศุกร์นี้6นาฬิกาถึง22นาฬิกาของทุกวันจนกว่าจะครบสิทธิ์ของโครงการนั่นเองค่ะก็เหลือ5ล้านกว่าเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็รีบลงทะเบียนกันละกันยังสามารถลงได้ถึง29ใช้จริงก็คือวันจันทร์หน้าเลยค่ะประเดิมเดือนแรกของมิถุนายน1มิถุนายนก็สามารถใช้ได้กับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะหลายคนยังจะใช้เป็นคนละ

40%ของพื้นที่เมื่อวาน60แต่ก็ไม่มีฝนเลยนะวันนี้ก็อยู่ที่4040%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสสูงสุด37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา7นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด 25.2 องศาสูงสุด 36.6 องศานะคะส่วนจุดอื่นวันนี้ไม่มีอัปเดตอากาศเป็นของเมื่อวานนี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตนิดนึงกันละกันจริงๆจะว่าไปพยากรณ์อากาศวันนี้เหมือนจะไม่อัปเดตเลยนะไม่รู้ว่าอุตุนิยมวิทยาเขาไปไหนกันหมดนะไม่เห็นมีข้อมูลอัปเดตเลยคุณผู้ฟังเดี๋ยวเข้าไปดูในFacebook กันละกันนะคะว่าจะมีอัปเดตไหมเพราะว่าล่าสุดเท่าที่ดูในเว็บไซต์เนี่ยยังเป็นของเมื่อวาน25พฤษภาคมอยู่เลยนะคะก็ว่ากันไปแต่ที่แน่ๆเช้านี้อากาศดีแดดร้อนใครจะซักผ้ารีบซักผ้ารีบตากผ้าให้หอมๆแดดกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าใบ่ายไม่แน่อาจจะเจอฝนกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเช้าของเราเริ่มต้นทำงานกันในเช้านี้นะคะมาถึงงานของนาเดียเพลงนี้บ้างกันละกันค่ะ Someone Not So Special คนไม่พิเศษค่ะ

0: ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
1: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
1: ว้าว
0: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20 ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partner

0: อบหรือเทียบความรักเหมือนกับการทำข้อสอบปรนัยนะฮะก็คือการเลือกคำตอบนะฮะก็ขอของงออะไรเงี้ยบางทีเราไม่สามารถไปเดาใจได้นะครับว่าอีกฝ่ายเขาคิดอะไรอยู่นะฮะบางทีการเลือกข้อสอบบางข้ออาจจะไม่ถูกครับสุดท้ายก็ไปแพ้เขานี่แหละปรนัยนะฮะจากวัฒนกฤตแล้วก็ซีริสเบคอนนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ครับใครที่มีอาการปวดนะครับโดยเฉพาะใครที่ชอบนะฮะออกกำลังกายนะครับไปใช้ชีวิตนะฮะกิจกรรมแล้วแต่เลยว่าบางคนอาจจะไปแบบไปกิจกรรมเทรลอะไรอย่างนี้นะฮะหรืออาจจะไปวิ่งมาราธอนนะครับไปฝึกไว้เผื่อจะไปวิ่งในช่วงปลายปีใดๆก็แล้วแต่นะครับการออกกำลังกายหรือว่าการไปลุยกิจทำกิจกรรมของคุณเนี่ยแน่นอนครับมันจะต้องมีจังหวะบางจังหวะที่ทำให้คุณรู้สึกปวดนะฮะอักเสบบวมตามกล้ามเนื้อทั้งข้อต่อแล้วก็เอ็นนะครับขยับนี่ขยับหน่อยก็ทรมานขัดจังหวะชีวิตไปหมดเลยทีเดียวครับอย่าปล่อยความปวดเหล่านี้มารั้งคุณไว้วันนี้ครับเรามีตัวช่วยที่จะช่วยให้คุณนั้นหายปวดและกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นกับ Planil 2X Gel นะครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมไดคาฟีแนทไดเอทิลามีนสูงถึง 3.32% ช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะฮะเพียงแค่คุณทาวันละ2ครั้งครับเช้าแล้วก็เย็นตัวเนื้อเจลนั้นจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจเลยไม่ว่าจะทำงานขยับจังหวะร่างกายผิดจังหวะหรือนอนตกหมอนอย่างนี้นะช่วยได้ครับ Planil 2X Gel ครับพร้อมดูแลให้คุณกลับมาลุยได้อีกครั้งหนึ่ง Planil 2X Gel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับโดย BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพครับ
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมงFresh Up เชียงใหม่ Radio 92

0: Anywhere
1: เดี๋ยวสักครู่นะครับคุณผู้ฟัง3เพลงนี้จะไปเริ่มต้นกันต่อในชั่วโมงหน้านะครับตั้งแต่ Paper Plane ครับกลับมาเพื่อบอกลา Pleasel นะฮะเลือกเขาเลยได้ไหมและไปปิดท้ายที่ทางของฝุ่นจากอะตอมชนะกันนะครับในช่วงท้ายนี้ขอบคุณกับโรงพยาบาลลานานะครับวันนี้คุณผู้ฟังที่มีความกังวลในเรื่องของภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนนะครับคุณผู้ฟังทางโรงพยาบาลลานาตอนนี้เราเปิดศูนย์ผ่าตัดกระเพาะรักษาโรคอ้วนโดยการส่องกล้องนะครับถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคยากด้วยการยกระดับการรักษาโรคภาวะน้ำหนักเกินหรือว่าโรคอ้วนนะครับโดยเปิดเป็นศูนย์ผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องนะฮะซึ่งในศูนย์ก็จะประกอบไปด้วยทีมแพทย์อายุรกรรมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแบบส่องกล้องนะครับแล้วก็มีนักกำหนดอาหารแผนกโภชนาการในการดูแลอาหารการกินของคุณครับและทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันดูแลผู้ป่วยครับแน่นอนว่าจุดเป้าหมายและจุดประสงค์ของเราก็อยากให้ผู้ป่วยทุกท่านเนี่ยสามารถลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีเขาบอกว่าเมื่อน้ำหนักลดครับโรคต่างๆที่ร่วมด้วยเนี่ยก็จะลดตามอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงนะครับโรคมะเร็งโรคระบบหัวใจโรคหลอดเลือดโรคเหล่านี้ก็จะหายไปพร้อมกับน้ำหนักที่ลดลงตามด้วยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ครับถ้าเกิดคุณผู้ฟังถ้าเกิดกังวลมากๆก็สามารถปรึกษากับเราได้เลยที่โรงพยาบาลลานานะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะที่เว็บไซต์ lana-hospital.com นะครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเอกนิติเปลื้มคนไทยลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus วันแรกยอดพุ่งสูง24ล้านสิทธิ์นายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทย plus ที่เปิดให้ลงทะเบียนวันแรกว่าตนขอขอบคุณคนไทยที่ให้การตอบรับกับโครงการไทยช่วยไทย plus อย่างล้นหลามซึ่งได้ทราบว่ามีผู้ลงทะเบียนไปแล้วประมาณ24ล้านสิทธิ์และยังเหลืออีก6ล้านสิทธิ์ตนรู้สึกดีใจที่คนไทยให้ความสนใจกับโครงการนี้ขณะที่ฝั่งของผู้ขายนายเอกนิติกล่าวว่ามีผู้ที่ใช้สิทธิเดิมอยู่ประมาณ 9.7 ถึง 9.8 ล้านร้านค้าซึ่งโครงการไทยช่วยไทย plus หัวใจสำคัญคือต้องการช่วยบรรเทาจากวิกฤตราคาน้ำมันแพงจากต้นทุนที่สูงขึ้นรวมถึงบรรเทาผู้ซื้อเพราะรัฐสมทบให้ 60% และประชาชนที่ใช้สิทธิโครงการอีก 40%ขณะเดียวกันรัฐยังต้องการประคองร้านเล็กๆรายย่อยในตลาดจึงอยากเชิญชวนร้านค้าทั้งหลายที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนโดยเฉพาะร้านเล็กๆรายย่อยให้คนไทย30ล้านคนที่จะได้สิทธิ์มาช่วยกันทั้งรัฐและผู้ประกอบการคนไทยมาช่วยกันประคองเศรษฐกิจในช่วงที่กำลังผ่านพ้นวิกฤตนี้นายเอกนิติกล่าวด้วยว่าสิ่งที่จะสะท้อนอย่างหนึ่งคือโครงการนี้ออกแบบมาอย่างดีได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้และหลายคนบอกว่าการลงทะเบียนง่ายขึ้นเยอะโดยเฉพาะคนที่เคยใช้โครงการคนละครึ่ง plus อยู่แล้วคลิกไม่กี่ปุ่มก็สามารถลงทะเบียนโครงการได้ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็จะให้มีการยืนยันตัวตนรัฐบาลเชื่อว่าถือเป็นความโปร่งใสในการออกแบบโครงการที่ดีนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เงินจะไปถึงมือพี่น้องประชาชนแน่นอนและเงินทุกบาททุกสตางค์จะไปช่วยร้านค้าประคองเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านวิกฤตพลังงานเพื่อกันอย่างไรก็ตามนายเอกนิติได้ขอขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดทั้งกระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทยที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดทำให้ระบบไม่ล่มเลยถือเป็นประวัติศาสตร์ที่มีผู้มาลงทะเบียน 700,000 คนต่อวินาทีถือเป็นระบบที่เป็นต้นแบบและเป็นระบบที่เสถียรมากจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen up
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่
9: างเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวัน

0: รปรึกษาเราก่อนได้ที่0918583613 หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
1: ์เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
2: ่ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun

สักวันหนึ่งฝุ่นที่ไม่มีตัวตนฝุ่นที่มันปลิวไปโดยที่ไม่มีความหมายอะไรเลยนะครับและนี่คือทางของฝุ่นจากอะตอมชนะกันแล้วก็กันนุจะพรีเซลครับเลือกเขาเลยได้ไหมแล้วก็เริ่มต้นในชั่วโมงนี้กับ Paper Planes กลับมาเพื่อบอกลาแต่เรากลับมาเลือกเพลงให้คุณฟังกันต่อนะครับสำหรับชั่วโมงที่2ที่อากาศวันนี้ก็ดูครึ้มๆมั้ยนะฮะเอ๊ะที่ผมดูนี่มันก็น่าจะครึ้มๆนะเพราะไม่ค่อยมีจะมีแดดแต่ว่าล่าสุดนี่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบอกว่าวันนี้จะมีฝนลดลงนะครับคุณผู้ฟังเหลือเพียงแค่ 40% จาก 60% จากเมื่อวานนี้นะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองบ้างนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางที่ฝนตกหนักนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยรวมถึงอ่าวไทยด้วยดังนั้นภาคเหนืออย่างเช่นเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์แม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% นะครับคุณผู้ฟังก็ลดลงนะฮะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่38องศา

วันนี้ส่งเพลงเศร้าให้ฟังกันแบบว่ายาวๆเลยทีเดียวนะฮะมีความเศร้าและมีความสุขด้วยกับการฟังเพลงแบบประมาณว่าทรมานตัวเองซะอย่างนี้นะฮะแต่วันนี้นะครับผู้ฟังครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะนำรถไปตรวจเช็คนะฮะที่ศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่อย่าลืมนะครับนัดหมายล่วงหน้ากันก่อนนะฮะเพื่อความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องรอคิวนานกับการดูแลรถคู่ใจของคุณที่ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่นะครับทั้ง6สาขาโดยทีมช่างมาตรฐานโตโยต้ามั่นใจในคุณภาพนะครับมั่นใจในทุกการเดินทางเมื่อมารับบริการนะครับที่ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่ครับเบอร์โทรนะฮะ053-202-009นะครับนี่คือเบอร์โทรสำหรับการนัดหมายล่วงหน้า call center เบอร์เดียวนะครับถามเลยฮะว่าคุณผู้ฟังจะไปรับบริการช่วงวันเวลาไหนนะครับรวมไปถึงสาขาไหนที่คุณสะดวกสามารถคุยกับทาง call center ได้เลยนะครับเพื่อเราจะได้เตรียมช่างนะฮะในการดูแลคุณด้วยนะครับคุณผู้ฟังก็แวะมาได้เลยนะครับทั้ง6โชว์รูมแล้วก็6ศูนย์บริการทั้งสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลนะครับสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองจอมทองฝางแล้วก็ลำพูนตรงแยกเหมืองง่าด้วยนะครับโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทรศูนย
2: ์และอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

าเราบังเอิญเจอกันนะครับหรือว่าบังเอิญพบกันจากแซลติสมอนนะฮะเพราะมากเพลงนี้นะครับหูฟังโดยเฉพาะท่อนที่มันแบบพีคไปฮุกขึ้นไปนี่มันแบบว่ามันโหนหัวใจมากๆเลยทีเดียวนะฮะบางคนบอกฟังเพลงนี้น้ำตาไหลเลยทีเดียวครับก็น่ารู้นะฮะมีเพลงที่เพราะอีกเพลงนึงที่หูฟังส่งมาจากป๊อปปองกูลแล้วก็บุ๋มสหรัฐนะฮะกับฉันมันเป็นคนแบบนี้นั่นเองแล้วก็จิมมี่ด้วยคนรักหรือแค่คนรู้จักนะครับขอบคุณด้วยกับวิกผมสวยที่ไอยูเชียงใหม่นะครับใครที่อยากจะได้ความมั่นใจกลับขึ้นมากลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้พบกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะครับเราคัดสรรวิกผมแท้วิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมครับเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็เสริมสร้างบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองนะครับแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมได้นะครับที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะครับเปิดบริการทุกวันเลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0918583613ครับใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูนะครับเข้าไปดูรายละเอียดทาง Facebook ได้เลยครับคุณผู้ฟังที่ไฮยูวิกส์นะครับคุณผู้ฟังสามารถไปเลือกวิกผมสวยๆทรงเท่ๆนะฮะจะได้ทรงแบบไหนไปเลือกกันได้เลยครับ

แป๊บๆเมื่อกี้แดดออกอยู่เลยนะครับดูทรงแล้วเหมือนจะมีฝนลงมาช่วงบ่ายๆนะคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยกันแล้วกันในช่วงนี้ฝนที่เป็นโปรยปรายนะครับช่วงท้ายนี่ขอบคุณกับ BYD North Star เชียงใหม่ครับคุณผู้ฟังที่อยากจะเติมสีสันในการเดินทางนะครับแน่นอนครับวันนี้ไปเลือกรถ BYD ครับกับ BYD Atto Series นะฮะไม่ว่าจะเป็น EV คันแรกที่ใช้งานในเมืองหรือจะเป็น SUV สำหรับทุกไลฟ์สไตล์นะครับทั้ง BYD Atto ด้วยก็ตอบโจทย์ทุกแบบนะครับที่คุณต้องการนะฮะแวะไปกันได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น BYD Atto 1ครับไปพบกับรถที่คล่องตัวขับง่าย BYD Atto 2 Smart ทันสมัยและ New BYD Atto 3ครบทั้งความสบายและก็เทคโนโลยีนะครับเลือก BYD Atto ที่ใช่ไปสนุกในทุกเส้นทางครับคุณผู้ฟังแวะไปทดลองขับกันได้เลยที่ BYD North Star นะครับทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นที่ BYD North Star เชียงใหม่สาขาราชดำเนินครับสาขามหิดลสาขามิโชสันทรายสาขาฝางและสาขาขวงสิงครับ053-278-555ที่ BYD North Star นะครับปรับจังหวะให้มันสนุกก่อนทิ้งท้ายกันแล้วกันนะฮะเพลงใหม่จากโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็พันธ์วรการครับมองหุงข้าวฟังแล้วก็อยากกินข้าวเที่ยงแล้วนะครับผู้ฟังพักได้แล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายกลับมาลุยงานกันต่อพรุ่งนี้เจอกัน10 โมงนะครับสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสหรัฐเปิดฉากโจมตีรอบใหม่ตอนใต้ของอิหร่านมุ่งเป้าฐานยิงขีปนาวุธกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุในแถลงการว่าได้เปิดการโจมตีครั้งใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านโดยมุ่งเป้าไปที่ฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านและเรือที่พยายามวางทุ่นระเบิดพร้อมระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อป้องกันตนเองและมีเป้าหมายเพื่อปกป้องกำลังพลของสหรัฐจากภัยคุกคามที่เกิดจากกองกำลังอิหร่านทีมฮอกกินส์โฆษกของเซนคอมกล่าวว่ากองทัพสหรัฐยังคงปกป้องกำลังพลของตนขณะเดียวกันก็ใช้ความยับยั้งชั่งใจช่วงที่ข้อตกลงหยุดยิงยังคงมีผลบังคับอยู่ซึ่งการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่เอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยว่าการเจรจากับสหรัฐมีความคืบหน้าอยู่บ้างแต่การบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งนั้นยังไม่ใกล้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้โฆษกของเซนคอมกล่าวด้วยว่าเป้าหมายของการโจมตีอยู่ใกล้เมืองบันดาอับบาสซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนใต้ของอิหร่านและเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรืออิหร่านบริเวณช่องแคบคอมุสตามรายงานของนิวยอร์กไทมส์ก่อนหน้านี้สื่อทางการอิหร่านรายงานว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเมืองบันดาอับบาสกำลังตรวจสอบเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นหลังจากมีผู้ได้ยินเสียงระเบิดหลายครั้งในพื้นที่แต่จนถึงขณะนี้อิหร่านยังไม่ออกมาตอบโต้ต่อการโจมตีครั้งล่าสุดของสหรัฐและยังไม่ชัดเจนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความพยายามในการทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านมากน้อยเพียงใดทั้งนี้กองกำลังสหรัฐและอิหร่านปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงมาตั้งแต่วันที่8เมษายนโดยช่วงเวลาดังกล่าวอิหร่านยังคงควบคุมการเดินเรือในช่องแคบฮอมุซขณะที่กองทัพเรือสหรัฐพยายามปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อะ
6: ไปหาหมอเธออื
7: มไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
14: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
13: ่
14: ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
14: ว้าว
13: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
18: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยAir Inverter BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อ Air วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful สาวค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะก็มีเพลงเพราะฟังสบายให้ได้ฟังกันทุกวันแหละค่ะวันนี้เริ่มต้นที่ The Eagles นะคะกับ Wish You Woman แล้วก็ตามด้วย The Who กับ Behind Blue Eyes นะคะถือว่าเป็นเพลงยอดนิยมอีกหนึ่งเพลงที่ยังหลงยุคหลงสมัยมาจนถึงสมัยนี้ซึ่งใครๆก็ชื่นชอบที่จะฟังกันนะคะก็เลือกมาฝากคุณๆค่ะวันนี้มีราคาทองคำอัปเดตก่อนเที่ยงมาด้วยนะคะราคาเริ่มพอจะยิ้มกันได้แล้วนะคะสำหรับผู้ที่จะลงทุนทองคำแท่ง1บาทราคาซื้อ 69,800 บาทขายออก70,000 บาทนะคะสำหรับทองคำถ้ำทองคำแท่งหนัก1บาทส่วนทองคำรูปพรรณนะคะ1บาทรับซื้อ 60,000 คุณซื้อนะคะคุณซื้อ 68,401 บาทจุด92สตางค์ส่วนขายออกนะคะทองคำรูปพรรณบาทละ 70,800 บาทเป็นราคาก่อนเที่ยงวันนี้นะคะสำหรับราคาทองคำซึ่งไม่ค่อยจะขึ้นดุเดือดไม่ทำให้ใครใครหลายคนรีบหาทองคำที่เก็บไว้ตามที่เก็บสมบัตินะคะเอาออกไปขายทำกำไรนะคะบางคนซื้อมาตั้งแต่บาทละแค่หมื่นสองหมื่นตอนนี้หกหมื่นเจ็ดหมื่นไปแล้วนะคะก็ทำกำไรได้ดีทีเดียวนะคะนั่นก็เป็นราคาอัปเดตก่อนเที่ยงวันนี้ค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
3: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและ siamtv.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กูซอมกูดเมมโมรีวันนี้เป็นเพลงที่ปีเตอร์แฟรมตันได้ทำไว้นะคะเป็นซิงเกิลที่ถูกตัดออกมาจากอัลบั้มที่4ของเขาแล้วก็ปรากฏว่าเป็นเพลงที่โด่งดังไม่น้อยเพลงที่ชื่อ Baby I Love Your Way นะคะแต่ว่าวันนี้จะให้ได้ฟังจาก UB40 ซึ่งก็น่าฟังไปอีกแบบหนึ่งค่ะนะ

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
3: คุณผู้ฟังคะสยามทีวีจัดหนักลดประชุดร้อนแฟชเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ค่ะจัดโปรลดสูงสุด70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือสามารถผ่อนได้โดยไม่มีบัตรเครดิตร้อนขนาดนี้ต้องจัดของมันต้องมีอาทิอินเวอร์เตอร์ของสยามทีวีแอร์เย็นเร็วประหยัด

0: ไฟ BTU ละไม่ถึงบาทสั่งงานผ่านเสียงหรือมือถือได้ส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงโดยช่างชำนาญงานเครื่องซักผ้าเริ่มต้นเพียง 2,798 บาทซักและอบจบในเครื่องเดียวกันเพียง 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูแค่ 3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศเริ่มต้นผ่อนที่46บาททีวี55นิ้วเหลือเพียงแค่6,990 บาทและเอาใจนักเรียนนักศึกษาต้อนรับเปิดเทอมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมไอทีที่สุดล้ำจัดโปรลดสูงสุด 40% ครบทั้งมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กจาก AppleSamsung, Acer และ Asus รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษสุดลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเก่าแลกใหม่ลดเพิ่ม 5,000 บาทและร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กตู้เย็นรางวัลรวมทั้งหมด46รางวัลมูลค่ากว่า460,000 บาทค่ะสยามทีวีร้อนนี้ของมันต้องมีค่ะเริ่มแล้ววันนี้ถึง31พฤษภาคม69นะคะโตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วก็สาขาของเราอีก5แห่งนะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota แวะชมที่ทำการของบริษัท Toyota เชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นทุกสาขาของเราค่ะของ Toyota เชียงใหม่ที่ลำพูน3แยกเมืองง่าสันป่าตองที่จอมทองและที่สาขาฝางเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะ053-202-009ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมบริการคุณๆทุกท่านทุกวัน
1: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009
1: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: จากหนังสือคนนิสัยดีของดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระค่ะวันนี้จะพูดถึงหัวข้อชื่นชมธรรมชาติไม่ใช่ทำลายธรรมชาติธรรมชาติมีไว้ชื่นชมอย่าไปทำลายแม้ไม่ชอบก็ไม่ควรทำลายเพราะว่าจะแสดงถึงนิสัยที่ไม่ดีก้าวร้าวและหยาบกระด้างบางคนชอบทำลายธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวเช่นชอบเด็ดดอกไม้ลงมาจากต้นแล้วก็เอาทิ้งไปบางคนจับผีเสื้อมาเด็ดปีกบางคนชอบสลักชื่อบนโขดหินหรือผนังถ้ำซึ่งเป็นลักษณะของคนที่มีสัญชาตญาณของการทำลายสูงชอบทำลายแม้แต่ธรรมชาติต่อไปคงทำลายได้แม้แต่เพื่อนมนุษย์แล้วใครเขาอยากจะอยู่ใกล้
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

ฟัง Triple Track 3 in 1สำหรับวันนี้นะคะเพลงแรกเป็นเพลงของโบโดนเซนกับเพลง Who Do You Think You Are เพลงที่สองเป็นเพลงของ Men at Work เพลง Who Can It Be Now เพลงที่สามเป็นเพลงของโตโต้ค่ะนี่คือ Hold The Line นะคะก็เลือกมาฝากทั้งสามเพลงนะคะจากโบโดนเซน Who Do You Think You AreWho Can It Be Now โดย Men at Work และ Hold the Line ของ Toto ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเที่ยงวันเราจะอยู่เป็นเพื่อนกันทานมื้อเที่ยงกับเพลงเพราะๆด้วยนะคะเพื่อให้ทานข้าวอร่อยยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็วันนี้ขอมีโค้ดดีๆปิดท้ายรายการก่อนจากกันค่ะไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะปรับปรุงให้ชีวิตคู่หรือความสัมพันธ์อื่นใดดีขึ้นขอให้คุณมีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายวันนี้นะคะไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้กันทิตาประสิทธานุรักษ์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคนไทยเริ่มคุ้นชินสั่งรสชาติหวานน้อยเพิ่มขึ้นเปิดรับทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีภาคธุรกิจเครื่องดื่มรายใหญ่เข้าร่วมขับเคลื่อนแคมเปญหวานปกติเท่ากับหวาน 50% เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดิม7บริษัทในช่วงเริ่มต้นขยายเป็น11บริษัทครอบคลุมมากกว่า 30,000 สาขาทั่วประเทศถือเป็นความร่วมมือสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมทางอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพประชาชนข้อมูลจากหลายบริษัทพบว่าผู้บริโภคเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสั่งเครื่องดื่มอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเมนูที่กำหนดหวานปกติเท่ากับหวาน 50% รวมถึงมีการสั่งเมนูหวานน้อยหรือหวาน 25% และไม่หวานเพิ่มขึ้นด้วยสะท้อนว่าคนไทยเริ่มคุ้นชินกับรสชาติที่หวานน้อยลงและเปิดรับทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นนายแพทย์ปกรณ์ตุงคเสรีรักษ์รองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวเสริมว่าความสำเร็จของแคมเปญนี้ไม่ได้เกิดจากการห้ามบริโภคหวานแต่เป็นการปรับค่าความหวานเริ่มต้นให้เหมาะสมขึ้นภายใต้แนวคิดไม่ต้องเลิกหวานแค่ลดลงครึ่งเดียวก็พอเพื่อช่วยให้ประชาชนลดการบริโภคน้ำตาลได้ง่ายขึ้นในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ภาคเอกชนที่เข้าร่วมยังเสนอแนวทางขยายผลไปยังเมนูเครื่องดื่มอื่นๆรวมถึงการจัดโปรโมชั่นการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์และการอบรมพนักงานเพื่อผลักดันให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของสังคมไทยในอนาคตทั้งนี้หลายบริษัทมีแผนขยายเมนูหวานปกติเท่ากับหวาน 50% เพิ่มขึ้นรวมทั้งต่อยอดไปยังกลุ่มอาหารและขนมที่ลดหวานมันเค็มตามเกณฑ์เมนูชูสุขภาพและเมนูทางเลือกสุขภาพของกรมอนามัยกรมอนามัยจะเดินหน้าสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพทั้งด้านอาหารเครื่องดื่มและพฤติกรรมสุขภาพเพื่อช่วยลดปัจจัยเสี่ยงโรค NCDS และสร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนไทยเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากความหวานที่ลดลงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
9: ่เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
3: You're listening 92 Chiang Mai Radio

วัสดียามบ่ายมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวช่วงบ่ายนะคะกลับมาเจอกันรอบบ่ายเหมือนเดิมค่ะบ่ายโมงถึง4โมงเย็นเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังสำหรับเวลาของการทำงานครึ่งหลังของวันด้วยนะคะวันนี้วันอังคาร26พฤษภาคม2569ค่ะอากาศช่วงเช้าที่ผ่านมานี้จะบอกว่าร้อนมากๆแต่ตอนนี้เริ่มคลึมมานิดนึงนะคะเท่าที่ดูในแอปพลิเคชันของ Windy ก็เหมือนจะมีกลุ่มฝนอยู่ใกล้ๆมานิดนึงแต่ไม่รู้ว่าตกโซนไหนบ้างแต่ที่แน่ๆก่อนฝนตกนี่อบอ้าวเอาเรื่องกันเลยทีเดียวนะคะเข้าสู่ช่วงบ่ายกับเพลงสากลในชั่วโมงแรกค่ะวันนี้เริ่มต้นกับงานของ Sarah Connor เพลงเก่า Love Is Colorblind และ Rihanna กับ Diamonds กันด้วยนะเพิ่มเติมความสุขในการฟังเพลงตลอดทั้งบ่ายนี้เป็นเพื่อนคุณฟังกับเวลาของการทำงานกันด้วยซึ่งหลายคนก็อาจจะทำงานไปและอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการทำงานพร้อมต้องจิบกาแฟพร้อมทั้งต้องตีตัวเองด้วยนะเพราะว่าน่าจะมีความง่วงบ้างเล็กน้อยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสู้ๆกันละกันขอเป็นหนึ่งกำลังใจเลือกเพลงเพราะมาฝากกันตลอดทั้งบ่ายนี้เชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาถึงงานของ One Direction เพลงนี้บ้างกับ Nine Chains ค่ะ

ไว้ค่ะค่ะคุณผู้ฟังกันจากแคชเชอรี่เพลงนี้นะคะก่อนนั้นมีงานของอลิจาเวิร์ดกับ247ค่ะแล้ว One Direction กับ Night Chain นะคะ20:28พร้อมกับอากาศที่อบอ้าวเอาเรื่องทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะตอนนี้คนเริ่มป่วยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแต่ละวันนี้อาจจะแบบมีเบลอๆมีแบบมึนๆบ้างอาจจะมึนด้วยงานหรือเปล่าเพราะว่าบางคนงานเยอะมากๆทำงานกันตลอดเลยหรือบางคนก็อาจจะนี่แหละแพ้อากาศนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอากาศเย็นซึ่งตอนนี้ก็หาที่เย็นสบายส่วนใหญ่เข้าบ้านปั๊บก็อาจจะเปิดแอร์เย็นฉ่ำกันไปแต่พอค่าไฟมานี่อาจจะกุมหัวกันเลยทีเดียวนะคะอยู่ที่กันบ่ายนี้ค่ะมาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่ขึ้นรถแล้วเย็นสบายกับรถใหม่ใกล้คุณนะคะเลือกได้ที่ Toyota เชียงใหม่ค่ะจบใหม่ก็ออกรถได้ง่ายกว่าเดิมเริ่มต้นชีวิตของการทำงานเพราะมีรถคู่ใจคันแรกกับข้อเสนอสุดคุ้มจาก Toyota เชียงใหม่คุณสามารถเลือกได้ถึง3ทางเลือกนะคะทางเลือกที่1ค่ะดอกเบี้ยพิเศษ 0% พร้อมประกันภัยชั้น1และทางเลือกที่2ผ่อนเริ่มต้นที่ 4,797 บาทต่อเดือนและฟรีประกันภัยชั้น1และทางเลือกที่3 Toyota ขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันช่วยค่าน้ำมันมูลค่าสูงสุด 20,000 บาทด้วยนะคะและพิเศษค่ะขยายระยะเวลาการคุ้มครอง TCF R Plus มูลค่า 12,000 บาทขยายระยะรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเข้าเช็คระยะตามกำหนดเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะสนใจคันไหนจะเป็น Yaris Atip คันนี้ขับสบายความสุขที่กว้างขึ้นกับ Corolla Cross หรือว่าจะเป็นรถกระบะที่ถูกใจคนทั้งรุ่นของ Hilux Tavo และ Hilux Trivo และรุ่นของ Yaris Cross ก็ขับง่ายผ่อนสบายพร้อมกับข้อเสนอสุดคุ้มเช่นเคยนะคะแวะหาเราได้กับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองลำพูนค่ะเปิดทุกวัน 8:00 นถึง 17:00 นดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลย Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะงานของเสียเพลงนี้บ้าง Unstoppable ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the music

นลิทฟรอค่ะคุณผู้ฟังกันจากลิซ่าจริงๆเราตั้งใจจะเปิดลิซ่าเพลงอื่นนะคือว่าคุณผู้ฟังขอเพลงนี้มาบอกว่าขอ Kiss Me เวอร์ชันลิซ่าแต่ก็เพลงนี้แหละนะมูนลิทฟอร์ของลิซ่านั่นเองก่อนนั้นมี Arena Grande กับ Supernatural นะคะบ่ายโมงกับ42นาทีที่ไหนฝนตกบ้างคุณผู้ฟังแถวโซนนี้ก็ไม่รู้ตกหรือเปล่านะอยู่ในห้องแต่ว่าข้างนอกมันไม่มีใบไม้ไหวติงไงปกติถ้าเกิดฝนตกใบไม้มันก็จะแบบว่าไหวติงอันนี้มองข้างนอกแล้วไม่มีแต่ว่าบางที่เขาตกมาแล้วตกแล้วแล้วก็หยุดแล้วเลยประมาณนี้นะคะแต่ก็อย่าให้ฝนตกในวันที่30เลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่หลายคนจะเตียวขึ้นดอยกันอย่าลืมนะคะเสาร์นี้เรามีภารกิจที่หลายๆคนรอคอย1ปีมี1ครั้งกับการเตียวขึ้นดอยค่ะกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในการเดินขึ้นดอยนมัสการพระธาตุดอยสุเทพในวันวิสาขบูชานะคะวันที่30พฤษภาคมตรงกับวันเสาร์นี้ส่งท้ายก่อนสิ้นเดือนกันก็ไปทำบุญกันแล้วก็ไปเดินเพื่อหลายๆอย่างเดินเพื่อเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครเตรียมตัวจะเดินนี้ดูสุขภาพตัวเองให้พร้อมในการเดินด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราอยากจะเดินแล้วเราแรงไม่พอเราไม่สบายเป็นโน่นเป็นนี่เดี๋ยวจะเป็นภาระให้กับคนอื่นค่ะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเองให้พร้อมนะคะเสาร์นี้17:30 นก็จะมีการปิดกั้นการจราจรบริเวณหน้ามอชอค่ะโดยผู้ที่จะมาร่วมกิจกรรมให้นำรถมาจอดในมอชอส่วนที่มีบาททางวัดกำหนดขึ้นหรือว่ามีบ้านพักอยู่ในโซนของบนดอยก็สามารถใช้เส้นทางได้แต่ต้องมีบัตรนะคะสำหรับโรงทานต่างๆจะไปแจกน้ำแจกขนมแจกอะไรก็แล้วแต่ให้มาก่อน5 โมงให้มาก่อน17 นาฬิกาเพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ในการให้บริการกับประชาชนนะคะแล้วก็มีการจัดวางกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยจราจรหลายจุดเลยทีเดียวซึ่งอาจจะมีการปิดหรือว่าทำเป็นวงเวียนต่างๆนานาเดี๋ยวรอดูหน้างานกันว่าปีนี้คนจะเยอะมากมายแค่ไหนในการเดินขึ้นดอยวันเสาร์นี้30พฤษภาคมนะคะในเมืองอาฝนตกตกหนักอยู่เด้อน้องบอกมาแถวๆโซนหน้าโรงเรียนยุพราชนั่นเองค่ะโซนนี้ไม่รู้ตกไหมเดี๋ยวจะออกไปแวบๆดูให้กันละกันนะเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงบ่ายๆของเรานะคะมันถึงงานของ Clean

ตกแบบไม่ทั่วฟ้านะคะคุณผู้ฟังถังดงตกหนักมากดูกล้องที่บ้านมานะคะส่วนถังดงปกติฝนไม่ตกนะตอนที่เติมอยู่บ้านนี่แทบจะไม่เห็นฝนเลยเป็นเพราะตอนช่วงเย็นนะแม่ค้าเขาขายของกันฝนอาจจะเห็นใจก็ได้ก็เลยไม่ตกตอนเย็นเลยกลางคืนก็ไม่ตกนะตกตอนนี้แหละนะเวลาบ่ายๆนะแล้วก็รวมไปถึงหลายๆโซนก็ตกแล้วแล้วก็หยุดแล้วลำพูนมืดมากน้องบีส่งข้อความมาบอกว่าลมเริ่มมาละยังไม่ตกแต่มืดมากก็เดี๋ยวคงจะตามไปติดๆแหละนะคะวันนี้น่าจะเจอฝนกันทั่วๆโซนนี้ก็เหมือนจะลมมาบ้างนิดนึงนะคุณผู้ฟังเจอฝนกระหน่ำในบางจุดบางที่เลยทีเดียวค่ะดูแลเรื่องของสุขภาพกันนะคะส่งท้ายกันก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันพร้อมกับเพลงไทยพร้อมๆฟังสบายเป็นเพื่อนคุณฟังกับเวลาช่วงบ่ายๆของวันทำงานแบบนี้ค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์แล้วก็ลุยงานกันต่อในช่วงเวลาบ่ายๆของเรากันละกันนะคะในช่วงของเพลงสากลเราก็จะมี1ชั่วโมงทวนในช่วงบ่ายแต่ว่าตอนเที่ยงเนี่ยจะมีเพลงเพราะๆในโซนของเพลงโอดี้ให้คุณได้ติดตามกันในช่วงของรายการมิตรฟูซาวเพลงสากลเราจะมีอีกเต็มชั่วโมงก็คือช่วง6โมงเย็นถึง1ทุ่มเป็นเพื่อนในการเดินทางกลับบ้านบอกแล้วว่าที่นี่92เมกะเฮิรตซ์เพลงหลากหลายมากๆเลยทีเดียวส่งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับอลิซาโน่นะคะกับโจแอนนาค่ะเจอกันบ่าย2นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสภาวะฝนของประเทศไทยตอนบนอาจลดลงทั้งการกระจายเชิงพื้นที่และปริมาณหลัง29พฤษภาคมฝนจะเริ่มกลับมานายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าช่วง26-28พฤษภาคมสภาวะฝนของประเทศไทยตอนบนอาจลดลงทั้งการกระจายเชิงพื้นที่และปริมาณแต่ด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งอันดามันด้านรับมรสุมยังมีฝนและเสี่ยงฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนถึงปานกลางจากนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายเดือน29พฤษภาคมถึง8มิถุนายน69ฝนจะเริ่มกลับมาอีกรอบตามมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นและอาจจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวทั้งในบริเวณทะเลจีนใต้และในทะเลอันดามันแต่ทิศทางแนวโน้มไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยยังไม่ควรตื่นตระหนกกับข่าวลือที่มีการเผยแพร่อยู่ในขณะนี้ประกอบกับอาจจะมีแนวร่องมรสุมกำลังอ่อนๆพาดผ่านประเทศไทยตอนบนโดยช่วงท้ายๆของการพยากรณ์ระบบฝนเกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนใกล้หย่อมความกดอากาศต่ำและตามมรสุมขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนยังมีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงบ้างจากนั้นคาดการสภาพอากาศช่วงต้นเดือนมิถุนายน69อาจจะมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์แต่ทิศทางการเคลื่อนที่ยังไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยอย่าได้ตื่นตระหนกกับข่าวลือที่กำลังเผยแพร่อยู่ในขณะนี้ฝนที่ตกในขณะนี้ยังมาจากอิทธิพลของมรสุมข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลที่มีการนำเข้าและประมวลผลใหม่ใช้เป็นแนวทางในการติดตามสภาพอากาศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
5: ์เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
6: ่ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: ื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ
11: ่
12: ะ
11: ไปหาหมอเธออ
12: ืมไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
17: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
16: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: You're listening.

บนบานศาลกล่าวไปสาบานกับใครไว้และฟ้าร้องนี่อาจจะแอบตกใจเล็กน้อยนะคะเมื่อกี้ร้องดังมากทีเดียวร้องครั้งเดียวแล้วก็ดังมากจริงๆปกติอยู่ในห้องนี้จะไม่ได้ยินสิ่งใดๆนะคะแต่เมื่อกี้ฟ้าร้องทะลุมาถึงในห้องเลยค่ะคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะแอบตกใจเล็กน้อยบอกแล้วไปสาบานกับใครไปสาธุไว้นี่ระวังในช่วงนี้เอเชียเซเว่นค่ะและปลายกระดกกรสาธุเพลงนี้นะคะปามี่กับห้องสี่มุมซ้ายและไอ้โรกับก้านตองกับกุหลาบที่ไม่ได้แปลว่าดอกไม้เข้าสู่ชั่วโมงที่2บ่าย2กับ21นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเสียงฟ้าร้องเมื่อกี้หลายคนตกใจกันเลยทีเดียวเพอร์พีชเพลงนี้นะคะตกใจทำได้ลงค่ะ

0: ับมา
1: คิดถึงกันหรือเปล่าคิดถึงก็รีบกลับมานะคะ
0: ถ้าเธอรักฉันอยู่ถ้าคิดถึงฉันอยู่ต้องรีบกลับมา
1: คิดถึงกันก็ต้องรีบมาหากันได้เจอกันนะคะก็จะได้หายคิดถึงกันไปโจอี้ภูวิสิทธิ์เพลงนี้กับนิดหน่อยค่ะเพอร์พีสกับตกใจทำได้ลงใบ2กับ29นาทีแล้วค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาภาคบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะและชั่วโมงนี้มาพร้อมกับการดูแลสุขภาพด้วยกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลยุคนี้สมัยนี้ใครๆก็มีประกันสุขภาพกันนะคะถ้าเกิดเรามีประกันสุขภาพค่ะเจ็บป่วยเมื่อไหร่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอรองรับการใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพจากบริษัทชั้นนำมากมายทั้ง OPD และก็ IPD โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายตามเงื่อนไขของกรมธรรม์นะคะไม่สบายปวดท้องไข้ขึ้นอุบัติเหตุเข้ามารักษาได้เลยอุ่นใจทุกขั้นตอนค่ะใช้สิทธิ์ก็ง่ายติดต่อประสานงานให้และเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8นาที22นาฬิกาเพราะเวลาเจ็บสิ่งสำคัญคือการได้รักษาเร็วไม่ต้องวิ่งหาเงินสำรองก่อนนะคะสอบถามสิทธิ์ประกันได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอ0532000002ได้เลยค่ะและสมัครท่านที่ต้องการที่ใช้สิทธิ์ด้านอื่นเราก็มีให้การดูแลครบถ้วนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์เรื่องของบัตรทองหรือว่าเรื่องของประกันสังคมก็ดูแลอย่างครอบคลุมและทั่วถึงนะคะใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงลอต้าสังดงนะคะสอบถามเพิ่มเติมและดูรายละเอียดต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใครๆก็ใกล้หมอนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล นะคะงานของ25 Hours ค่ะเรดิโอการค่ะเปลี่ยนผ่านจากหน้าร้อนเข้าสู่หน้าฝนแต่จะว่าไปไม่มีวันไหนที่ไม่ร้อนเลยนะยิ่งก่อนฝนตกยิ่งร้อนหนักเลยนะคะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.

พลงสดใสเข้ากับฤดูฝนเพราะว่าดอกไม้จะสวยและบานด้วยคำที่ได้น้ำฝนด้วยนะคะเงินจากสครับขายได้ R.I. for Eve มาฟีเจอริงด้วยชื่อเพลงว่าดอกไม้ Let It Flow เพลงออกแนวแบบสดใสน่ารักเลยทีเดียวและก่อนนั้น The Toys และนนทนนกับดอกไม้ที่รอฝนนะคะฝนยังไม่มาฟ้าร้องมาก่อนเลยวันนี้ได้ยินเสียงฟ้าร้องหลายรอบมากก็น่าจะมาเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าส่วนอื่นตกเยอะอยู่นะหางดงด้วยค่ะว่าตกหนักลำพูนก็เช่นเดียวกันลำพูนนี่เหมือนจะมีครบเลยค่ะทั้งฝนตกฟ้าร้องอะไรประมาณนี้ขออย่าไฟดับกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันช่วงบ่ายค่ะชั่วโมงนี้มาพร้อมกับความสวยและความมั่นใจกับไฮยูวิกเชียงใหม่นั่นเองค่ะอยากจะสวยดูดีได้ง่ายๆเลยค่ะยุคนี้สมัยนี้เราต้องมีตัวช่วยทำให้คุณดูดีได้คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มกันอีกครั้งกับวิกผมไฮยูเชียงใหม่ค่ะทางเลือกที่ดีที่สุดทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของผมบางจากปัญหาหนังศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์นะคะหรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือว่าเคมีบำบัดเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีได้ในทุกมุมมองเสร็จแล้วมั่นใจขึ้นเยอะเลยทีเดียวค่ะมีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีแล้วก็มีหลายทรงด้วยค่ะทั้งผมตรงหรือว่าจะเป็นผมแบบไหนมีครบเลยทีเดียวผมเกล้าเราก็มีทรงที่หลิบกำลังมาแรงทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังซึ่งตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีมากๆเน้นความสวยแบบธรรมชาติค่ะเปลี่ยนแสกได้มัดได้ทอรอบกรอบหน้าได้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังใส่วิกผมแล้วมั่นใจเพิ่มความสวยด้วยผมแบบทอมือทอไรผมนุ่มพริ้วเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการใส่วิกที่ดูเนียนและเป็นธรรมชาติด้วยนะคะจะทรงไหนแบบไหนเราก็มีคุณได้เลือกครบเลยทีเดียวค่ะเสร็จแล้วมั่นใจขึ้นเยอะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เลือกบริการจากเราได้กับวิกผมไฮยูเชียงใหม่นะคะเพราะความสุขของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูนั่นเองค่ะช่วงนี้จะโปรโมชั่นพิเศษลดมากกว่า 40-70% และพิเศษบอกว่าฟังจากเชียงใหม่เรดิโอลดเพิ่มให้อีกเจอเราได้ค่ะกับวิกผมไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพราซาเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 นถึง 19:00 นสอบถามเพิ่มเติม0918583613เบอร์นี้นะคะ0918583613และดูหน้าร้านของเราได้ทุกวันเลยค่ะสามารถดูรีวิวเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook TikTok Search คำว่า HiYuWig ได้เลยนะคะ HiYOUWIGS ค่ะกับวิผม HiYu เชียงใหม่พร้อมให้บริการนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังมาถึงงานของฟิโลและปั่นเพลงนี้บ้างกับ Milky Way นั่นเองค่ะ

ดีด้วยยินดีกับความสุขยินดีกับสิ่งที่หลายๆคนต้องการแล้วก็ได้สมปรารถนาค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเขาว่ากันว่าการที่เรารู้จักยินดีกับคนอื่นเขายินดีกับความสำเร็จยินดีกับความสุขในทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้เรามีความสุขได้ง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้องรู้จักปล่อยวางบางทีอาจจะยังไม่ใช่วันของเรายินดีกับคนที่โชคดียินดีกับคนที่ถูกหวยแม้บางวันอยากจะเป็นคนๆนั้นบ้างแต่ก็ตอนนี้ยังไม่ถึงคิวเรานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็เลยดูว่าเป็นเพลงนึงที่น่ารักแล้วก็เป็นเพลงหนึ่งที่ดีมากๆกันจากมัสเกตเทียเพลงนี้กับยินดีก่อนนั้นงานของฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ละปันกับมิลกี้เวย์นะคะแป๊บเดียวจะบ่าย3แล้วค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ส่งท้ายกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย3ของเรามีเพลงพร้อมมาฝากกันเช่นเคยไปพร้อมกับงานของ Tattoo Color เพลงนี้กับแล้วแต่แม่คุณแล้วกันนะคะแล้วแต่แม่คุณอากาศครึ้มมากเลยฝนมาหรือยังคะน่าจะมาแล้วแล้วก็ไปแล้วด้วยเดี๋ยวรอเตรียมรับกับอากาศที่อบอ้าวมาก

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะประเพณีเตลขึ้นดอยวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ประเพณีเตลขึ้นดอยประเพณีเก่าแก่ของชาวเชียงใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาต่อองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาศรีวิชัยโดยจะจัดขึ้นในคืนก่อนวันวิสาขบูชาของทุกปีคืนวันขึ้น14ค่ำเดือน8เหนือพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศจะพร้อมใจกันเดินเท้าระยะทางกว่า11กิโลเมตรจากเชิงดอยขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารท่ามกลางแสงเทียนเสียงสวดมนต์และบรรยากาศแห่งศรัทธาที่งดงามตลอดทั้งคืนสำหรับผู้ที่จะเตลขึ้นดอยสุเทพปีนี้จะมีการปิดการจราจรบางช่วงเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนรายละเอียดการปิดถนนและการจราจรเวลา 17:30 นจะปิดกั้นการจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำรถเข้าจอดภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่วนผู้ที่มีบัตรผ่านจากวัดหรือพักอาศัยอยู่ด้านบนยังสามารถใช้เส้นทางได้รถโรงทานควรเดินทางเข้าพื้นที่ก่อนเวลา 17:00 นเพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่บริการประชาชนมีการจัดกำลังตำรวจจราจรและอาสาจราจรประจำจุดสำคัญต่างๆตั้งแต่แยกเชียงใหม่ภูคำถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพการจัดวงเวียนขนาดใหญ่บริเวณแยกภูคำจะพิจารณาตามปริมาณรถหน้างานเป็นหลักขอให้ผู้เดินทางวางแผนก่อนการเดินทางเพื่อความสะดวกของท่านจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
7: ่สวัสดีเจ้า คุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: คำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็ออกรถใหม่

0: ดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening.

เองด้วยนะคะเราก็ต้องยอมรับสิ่งที่เราเลือกมาให้ได้เงินจากซีซั่น5ค่ะเพลงนี้กับเลือกเองกับมือเจฟชาร์เตอร์กับดื่มดื่มและรวมไปถึงมีนแบนกับสรันให้สมกับที่ฉันเสียใจนะคะบ่าย38นาทีพร้อมกับอากาศที่ครึ้มมากแต่ส่วนนี้ฝนยังไม่มาฝนไม่ตกนะคะคุณฟังหลายที่ที่ฝนตกเมื่อกี้ตอนนี้ก็เริ่มซาซาตอนนี้กำลังหนักที่ดอยสะเก็ดนะคะคุณฟังแล้วก็ส่วนอื่นจังหวัดอื่นลำพูนเอ่ยลำปางเอ่ยวันนี้เท่าที่ดูแอปพลิเคชันวินดี้ในกลุ่มฝนแบบกระจายมากๆเลยทีเดียวค่ะก็น่าจะตกกันแบบทั่วจะหายร้อนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ก็คือทำให้หลายคนไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ที่บ้านเพราะว่าฝนช่วยเยอะเลยทีเดียวนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่3ฟังเพลงพร้อมด้วยกันเหมือนเดิมเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาถึงเพลงซึ้งๆของบิลกินเพลงนี้บ้างความหมายดีมากๆทุกอย่างที่อยู่ในใจเราที่เราเก็บไว้ในความทรงจำมันจะสวยงามเสมอค่ะสวยงามเสมอจากบิลกินจากเพลงประกอบหลานมากค่ะ

ราที่แอบรองยากเล็กน้อยในคุณผู้ฟังเนื่องจากอิวรันทรซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อเพลงว่าจำไว้จำไว้ว่าเขาไม่รับรักเขาไม่รักเราเขาไม่ได้เห็นเราอยู่ในสายตาเราก็ต้องกลับมารักตัวเองมากขึ้นนะคะบิลกิ้นกับสวยงามเสมอตอนนี้บ่าย3กับอีกประมาณ27นาทีกับช่วงบ่ายของวันอังคารกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและบ่ายนี้อยู่ด้วยกันกับโตโยต้าเชียงใหม่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าและก็ศูนย์บริการที่ครบวงจรค่ะซึ่งเราให้บริการครอบคลุมทุกด้านทั้งการเลือกรถใหม่ชอบแบบไหนจัดให้ได้หมดเลยค่ะจากคันเล็กคันใหญ่หรือว่าจะอยากได้รถอีโก้คาร์หรือว่าอยากจะได้ความหรูหราลักชัวรี่ก็มีครบเลยทีเดียวบริการได้มาตรฐานมั่นใจทุกการให้บริการทีมงานมืออาชีพดูแลด้วยใจค่ะอะไหล่แท้ 100% มั่นใจในคุณภาพบริการครบวงจรสะดวกและรวดเร็วรวมไปถึงโชว์รูมและศูนย์บริการครอบคลุมทั่วทั้งเชียงใหม่เพราะว่าเรามีถึง6สาขาใกล้คุณนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคันนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังจะงานไร่หรือว่างานสวนหรือว่างานหนักแค่ไหนก็เอาอยู่กับไฮลักซ์ทาวเวอร์แกล่งลุยงานและประหยัดน้ำมันด้วยผ่อนเริ่มต้นเพียง 8,744 บาทต่อเดือนพร้อมประกันภัยชั้น1และ Toyota ขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันค่ะช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 10,000 บาทด้วย Toyota ขับสบายผ่อนสบายพร้อมลุยงานทุกเส้นทางของคนมาหากินเงื่อนไขดีแบบนี้แวะไปเจอกับเราได้ค่ะคุณผู้ฟังทั้งแกร่งในการลุยงานประหยัดน้ำมันทนทานและไว้ใจได้ไว้ใจเราเช่นกันค่ะที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนเปิดให้บริการทุกวัน 8:00 นถึง 17:00 นจะเป็นรถกระบะรถเก๋งคันเล็กคันใหญ่และรวมไปถึงการดูแลหลังการขายทั้งการเปลี่ยนอะไหล่การเปลี่ยนยางและการนัดหมายในการเช็คระยะล่วงหน้าได้หมดเลยทีเดียวมั่นใจได้กับ Toyota เชียงใหม่เบอร์นี้ค่ะ0532020009ติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่นะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณค่ะงานจากสลับคิสเพลงนี้ครับไม่มีที่ยืนค่ะ

0: แบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: Refresh Refill the Music
5: Chiang Mai Radio Freshness

ไม่สดใสเท่าไหร่ครึมมากๆนะคะยูนิคนามและชีสกับก่อนนั้นPerhaps Love ด้วยเพลงที่คุณฟังถามมาค่ะบ่าย3กับ43นาทีกับชั่วโมงยามบ่ายของเราหลายๆคนเมื่อวานนี้ลงทะเบียนในส่วนของไทยช่วยไทย Plus แล้วก็ได้ข้อความว่าให้รอ SMS 3วันวันนี้ระบบคอร์ทยอยตอบกลับมาแล้วนะคะว่าสามารถรับสิทธิ์ได้ก็จะมีข้อความส่งมาในส่วนของแอปพลิเคชันเป๋าตังค์กันด้วยค่ะบอกว่าลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus 60 40สำเร็จคุณสามารถสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่1มิถุนายนไปต้นไปแสดงว่าได้สิทธิ์แล้วเรียบร้อยนั่นเองค่ะเขาก็คงจะมีการตรวจสอบสำหรับหลายคนที่อาจจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่หรือว่าอาจจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนใหม่เมื่อวานนี้ได้ข่าวว่าคนล้นธนาคารกันเลยทีเดียววันนี้ก็ยังมีหลายคนไปนะในส่วนของการลงทะเบียนนั่นเองค่ะยังมีสิทธิ์คงเหลือให้ลงกันอีก5,277,339สิทธิ์นั่นเองค่ะใครที่ยังไม่ได้ลงก็สามารถทยอยลงได้ใครที่กำลังคิดอยู่จะลงดีหรือไม่ลงดีอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วไม่ต้องคิดเยอะเถอะลงไปเถอะรองว่าใช้จ่ายกันได้แบบสบายๆผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์สแกนจ่ายกันแบบสบายๆกันเลยทีเดียวซึ่งบางร้านกำลังทำเตรียมทำแบนเนอร์ซึ่งจะมีขายแล้วด้วยนะแบนเนอร์ใหม่ก็คงจะเป็นจะใช้คนละครึ่งก็ได้นะแต่รอบนี้เราไม่ได้จ่ายคนละครึ่งเราใช้60 40ก็คือรัฐจ่ายให้60เราจ่ายเอง40นั่นเองค่ะแล้วก็จะเป็นแบนเนอร์ของไทยช่วยไทย Plus 60 40เขียนเองก็ได้รับเอาไว้เขียนไว้หน้าร้านเลยก็ได้ค่ะว่าร้านนี้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plusจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวร้านขายยาเป็นสิ่งจำเป็นที่ยังมีโครงการนี้อยู่ค่ะใครที่ไม่สบายต้องซื้อยากินเองก็สามารถเข้าร้านขายยาได้แต่ว่าในส่วนของร้านทำผมอะไรเนี่ยไม่สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นคงจะต้องใช้ในบางส่วนที่จำเป็นเท่านั้นในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่ก็เตรียมตัวกันละกันค่ะเพราะว่าจะเริ่มสามารถลงทะเบียนได้นะคะเริ่มสั่งอาหารได้ตั้งแต่15มิถุนายนแล้วก็ร้านก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่10มิถุนายนไปต้นไปนั่นเองค่ะก็ว่ากันไปกับอีกหนึ่งวิธีการในการทำให้เราเซฟแล้วก็ประหยัดในช่วงของภาวะเศรษฐกิจแบบนี้อะไรประหยัดได้ช่วยได้ก็ช่วยกันไปกันละกันนะคะคุณผู้ฟังมาถึงเพลงนี้กันบ้างแต่น้องแมวที่บ้านประหยัดไม่ได้ร้านไหนที่ไทยช่วยไทย Plus 60 40ที่เป็นร้านขายอาหารแมว

พลงสดใสน่ารักของฮาวาซาเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับโซคิวน่ารักจริงนะคะก่อนในนั้นงานของไอดอลกับดอค่ะแล้วรวมมาถึงงานจากเลนนิ่งแคทด้วยเพลงน่ารักน่ารักกันบ้างนะคะเวลาจะหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังจะ4โมงเย็นกับคุณสำหรับการติดตามนะคะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับรายการแมสเฟมเดี๋ยววิเตนกลับมาเจอกันรอบเย็น17นาฬิกาถึง18นาฬิกากับเพลงฟังสบายช่วงเย็นจะเป็นเพลงเก่าเท่านั้นค่ะติดตามได้กันได้เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะไปพร้อมกับเพลงนี้ของเจโซบราเธอร์ค่ะเพลงนี้มีความยาว5นาที14วินาทีต้องเผื่อเวลาเขาเยอะๆจะได้ฟังจบเพลงนะคะเจอกัน5โมงค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะยารักษามะเร็งฝีมือคนไทยพัฒนา8ปีเตรียมทดลองในคนคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสภากาชาดไทยและพันธมิตรได้เปิดเผยความก้าวหน้าโครงการพัฒนายาชีววัตถุรักษามะเร็งเพื่อคนไทยพร้อมลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยทางคลินิกในมนุษย์ระหว่างคณะแพทยศาสตร์จุฬาและคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเพื่อมุ่งสู่การวิจัยในมนุษย์เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาสำหรับผู้ป่วยมะเร็งไทยศาสตราจารย์นายแพทย์วิโรศรีอุลานพงศ์อาจารย์สาขามะเร็งวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาเปิดเผยว่าการพัฒนายาชีววัตถุรักษามะเร็งเพื่อคนไทยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่8ถือเป็นครั้งแรกของไทยที่ได้มีการพัฒนายาดังกล่าวเนื่องจากปัจจุบันยาชีววัตถุรักษามะเร็งที่ใช้จะเป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศและราคาค่อนข้างสูง 80,000 ถึง 100,000 บาทต่อ1รอบการรักษาทำให้การเข้าถึงยาในผู้ป่วยมีข้อจำกัดยาดังกล่าวเป็นยาในกลุ่มแอนติบอดีหรือที่รู้จักกันในชื่อภูมิคุ้มกันบำบัดซึ่งมีกลไกการทำงานโดยการเข้าไปปลดล็อกเม็ดเลือดขาวในร่างกายที่ถูกเซลล์มะเร็งอำพรางไว้ให้กลับมาตรวจจับและทำลายเนื้อร้ายได้สามารถควบคุมโรคได้เฉลี่ยมากกว่า2ปีในกลุ่มผู้ป่วยที่ตอบสนองดีประมาณ 15-20% อาจมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานมากกว่า5ปีทั้งนี้อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะมีการเปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมการทดลองคลินิกในมนุษย์ซึ่งระยะแรกจะเปิดรับ20รายโดยต้องเป็นกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งปอดที่มีการตรวจพบโปรตีน PDL1 อย่างน้อย 50% ซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดหวังผลการตอบสนองยาได้ดีที่สุดเพื่อทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพเบื้องต้นสำหรับการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดแตกต่างจากยาเคมีบำบัดหรือยาพุ่งเป้าแบบเดิมเป็นเหมือนการเข้าไปปลุกระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายจัดการกับเซลล์มะเร็งด้วยตัวเองทำให้ยามีโอกาสรักษาได้ครอบคลุมมะเร็งหลายชนิดเปรียบเสมือนเสริมพลังให้ร่างกายสู้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพัน

0: มองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
6: ่ ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อ
6: ่
7: ะ
6: ไปหาหมอเธ
7: อไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร 053-242-0202
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
11: ว้าว
7: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ันแล้ววันเล่าเราเฝ้าค้นหาความสุขจากภายนอกเหนื่อยใจค่ะที่ยังต้องดิ้นรนไขว่คว้าไม่สิ้นสุดบางทีชีวิตหรูหราบ้านราคาแพงก็ไม่ใช่คำตอบเลยนะคะ
1: แต่บ้านหลังธรรมดาที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
0: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน
1: นี่อาจเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังบวกพลังความรักที่ยิ่งใหญ
0: ่เมืองไทยบ้านหลังนี้ของเราอาจจะไม่หรูหรา

0: มสร้างพลังบวกเพื่อตอบแทนแผ่นดินไทยบ้านที่เราภูมิใจด้วยหัวใจ Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Forabi
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
1: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม Mass FM

0: ค่ะกลับมาพบกันนะคะที่นี่เป็นประจำรายการวิทยุ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้ขอหยิบคำพูดจากนโปเลียนฮิลนักปรัชญาความสำเร็จขั้นปรมาจารย์ของอเมริกามาฝากเป็นกำลังใจค่ะเขาบอกว่าคุณเรียนรู้ที่จะเป็นเจ้านายความสุขได้โดยการควบคุมความคิดให้เป็นบวกแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังคะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าช่วงเวลาแห่งความหมดหวังของชีวิตไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตามแต่เพียงคุณสามารถเปลี่ยนอนาคตได้ด้วยการเลือกความคิดที่มีคุณภาพก้าวเดินต่อไปนะคะอำนาจในการกำหนดอนาคตอยู่ในมือของเราเองเมื่อเราเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนค่ะ
1: Mass FM Mass FM
2: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
4: หนึ่งแรงบันดาลใจ
5: คนเรามีกลไกปกป้องตนเอง defense mechanism เมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้นและไม่ต้องการให้ใครมาว่าตนเองผิดจึงโยนความผิดใส่คนอื่นแทนมีอยู่คนเดียวที่เขาละเว้นคือตัวเขาเองเมื่อเกิดปัญหาอย่ามุ่งเพ่งโทษตัวบุคคลว่าใครผิดควรมุ่งไปที่ตัวปัญหาและการหาวิธีการแก้ไขเป็นสำคัญ
6: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
7: ีโชคพลาซ่า
8: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
9: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
8: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
10: พร้อมกับเมืองมีโชค
8: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
9: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
10: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
8: ์มีโชคพลาซ่าม
10: ีโชคพลาซ่า
8: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
9: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
10: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
9: 240-777
8: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะใครที่กำลังมองหาบริการล้างรถที่สะอาดแล้วก็มืออาชีพเชิญค่ะที่มีโชคพลาซ่าบริเวณใต้อาคารจอดรถพบกับมีโชคคาแคร์บริการล้างรถด้วยน้ำยาแล้วก็เครื่องมือคุณภาพสูงด้วยทีมงานมืออาชีพใส่ใจทุกรายละเอียดรวดเร็วทันใจราคาคุ้มค่าทุกบริการมาใช้บริการล้างรถที่มีโชคคาแคร์รับประกันความสะอาดและความพึงพอใจเชิญนะคะใต้อาคารจอดรถมีโชคพลาซ่าค่ะ
11: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
8: ่การเวลา
12: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
8: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
12: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
8: From passion to creation
12: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
8: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
12: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
8: การเวลา
13: คราฟช็อกโกแลต
8: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟิน

0: และควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่บ่อน้ำนับเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่มีอยู่ภายในบ้านในอดีตปกติคนแต่ก่อนถ้าไม่จำเป็นจะไม่ขุดบ่อน้ำเพราะมีความเชื่อว่าเมื่อขุดบ่อและใช้น้ำไปแล้วหากจะถมบ่อน้ำนั้นถือเป็นความขุดหรืออัปมงคลเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำดังนั้นจึงมีการใช้น้ำจากบ่อของคนอื่นที่ขุดไว้แล้วหรือใช้น้ำจากบ่อสาธารณะของหมู่บ้านโดยหมู่บ้านหนึ่งนั้นจะมีบ่อน้ำที่มีน้ำดีใสไม่แห้งมีน้ำตลอดปีสัก 2-3 บ่อเจ้าของบ่อยินดีให้คนในหมู่บ้านมาตักใช้งานได้หรือบางหมู่บ้านชาวบ้านก็จะรวมกันขุดบ่อในที่สาธารณะเรียกว่าเป็นบ่อน้ำรวมการขุดบ่อน้ำมีขั้นตอนมากมายจึงไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นผู้ที่จะขุดบ่อไว้ใช้เองต้องเป็นคนที่มีฐานะดี
2: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
3: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมทำกิจกรรมภายในงานประชุมสภาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของโรทาแรกครั้งที่22โดยมีกิจกรรมดังนี้นายสุนทรยามสิริรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ร่วมเปิดกิจกรรมทำความสะอาดสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่นางสาวการชนกประกาศวุฒิสารรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมรณรงค์และแจกหมวกกันน็อกให้กับประชาชนณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์และนายสุภโชคปริญญาขจรที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเก็บขยะบริเวณสวนล้านนาร.9ซึ่งการประชุมสภาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของโรทาแรกครั้งที่22จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่21-24พฤษภาคมณโรงแรมแชงกรีลาเชียงใหม่โดยมีเยาวชนและคนทำงานรุ่นใหม่จากกว่า19ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมกว่า900คนภายใต้ธีมที่เน้นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างเครือข่ายระดับสากลซึ่งจัดโดยคณะกรรมการจัดการประชุมโรทาแรกระดับสากลในประเทศไทยค่ะ
4: Your happiness, our happiness, Mass FM Your happiness, our happiness

0: ยมพันธุ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม
1: ่อีกหนึ่งแนวคิดจากหนังสือกลับด้านความคิด Deep Impact ของใครของมันทำไมต้องถามใครว่าคุณต้องการมีต้องการเป็นหรือต้องการเห็นอะไรในชีวิตคำตอบอยู่ที่ตัวคุณเองเสมอไม่มีใครสามารถลอกแบบความต้องการของใครได้ไม่มีใครประสบความสำเร็จตามรอยเท้าเดิมของใครเลยหากต้องการเป็นใหญ่หากต้องการเป็นคนดีหากต้องการมีหน้ามีตาจงเป็นใหญ่เป็นคนดีเป็นคนมีหน้ามีตาในแบบฉบับของคุณเองเพราะท้ายที่สุดสิ่งที่มีความหมายในชีวิตของคุณย่อมต้องออกมาจากใจส่วนลึกของคุณเอง

0: รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดี่ยวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
1: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดี่ยวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือผิดพันกว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิต้องนิยมพาณิชย์
2: ถ้ามี
3: ต้องมี Acer
2: Chromebook คู่ใจ
3: โปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่
2: กับจอสัมผัส
3: คีย์บอร์ดกันน้ำ
2: รองรับทั้ง Canva และ Gemini
3: ดาวและรายเดือนสบายๆ
2: เพียง299บาท
3: ผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือน
2: ประกันนานถึง3ปี
3: ไม่ซื้อ
2: ไม่ได้แล้ว
3: สายเกมห้ามพลาด
2: โน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง
3: 20,000 ต้น
2: ๆประกันนาน3ปีแต่รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000
3: สาวก Apple
2: พลาดไม่ได
3: ้ MacBook Neo ใหม
2: ่ฟรี
3: ประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000
2: หรือ iPad
3: Air M4
2: แรงขึ้นกว่าเดิม
3: ดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้น
2: มาเทอมใหม่
3: ช็อปเครื่องใหม
2: ่ราคาสบายใจ
3: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึง 1,000 ค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆ

0: สุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันสายสาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันสายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
0: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID แอดแจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แอดแจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แอดแจ่มฟ้า underscore IG ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให
0: ้โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์เซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
1: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา Warri Chiang Mai and Education Beyond Tomorrow
0: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: สอบถามรายละเอียดได้ที่053-241-163 Facebook Warri Chiang Mai School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปMass FM

0: about happiness จากข้อมูลโพสต์ของ Marketeer Online ค่ะปัญหาใหญ่นักเรียนในปี2026เพราะเอาแต่พึ่ง AI มากเกินไปจึงวิเคราะห์ไม่เป็นเขียนเองก็ลำบากค่ะในขณะที่โลกกำลังตื่นเต้นกับความอัจฉริยะของ AI วงการการศึกษาหลายประเทศต่างกำลังปรับตัวแต่ขณะเดียวกันก็เผชิญปัญหาที่น่ากังวลนะคะเช่นสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอังกฤษผลสำรวจจากครูมัธยมในอังกฤษชี้ให้เห็นนะคะว่าการพึ่งพา AI ที่มากเกินไปกำลังกลายเป็นทางลัดที่ทำลายโอกาสการเรียนรู้ค่ะโดยเฉพาะทักษะพื้นฐานอย่างการอ่านการเขียนและที่สำคัญที่สุดคือการคิดวิเคราะห์Critical Thinking ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ข้อมูลจากการสำรวจของสหภาพการศึกษาแห่งชาติของอังกฤษหรือ NEU ระบุนะคะว่าครูกว่า2ใน3เห็นว่านักเรียนมัธยมในปัจจุบันกำลังสูญเสียความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบเพราะ AI กลายเป็นเครื่องมือที่ทำหน้าที่แทนสมองในเกือบทุกขั้นตอนตั้งแต่การหาคำตอบไปจนถึงการเรียบเรียงประโยคค่ะฟังก์ชันการเปลี่ยนเสียงเป็นข้อความหรือที่เรียกว่า voice to text และระบบสะกดคำอัตโนมัติของ AI ทำให้เด็กนักเรียนรุ่นใหม่ละเลยทักษะการสะกดคำและการเขียนด้วยลายมือค่ะเพราะพวกเขารู้สึกว่าความรู้เหล่านี้ไม่จำเป็นอีกต่อไปครูรายหนึ่งระบุด้วยนะคะว่า AI กำลังทำลายแก่นแท้ของการศึกษาซึ่งควรจะประกอบด้วยการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและความพยายามร่วมกันแต่ปัจจุบันเด็กนักเรียนส่วนใหญ่กลับเลือกใช้ AI ในการทำงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะการบ้านดังนั้นงานที่นำมาส่งจึงแทบไม่ได้ใช้ความคิดและทักษะต่างๆของตัวเองเลยจนอาจกล่าวได้ว่าแทบจะวิเคราะห์เองไม่เป็นและการอ่านหรือสะกดคำก็เป็นไปอย่างลำบากค่ะทว่าอีกด้านหนึ่งก็มีข้อมูลย้อนแย้งที่ควรกังวลเช่นกันนะคะซึ่งมาจากฝั่งครูโดยพบว่าครูในอังกฤษใช้ AI ในการทำงานสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดค่ะข้อมูลระบุนะคะว่ากลุ่มตัวอย่างครูในอังกฤษถึง 76% ยอมรับค่ะว่าใช้ AI ในการทำงานประจำวันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีเพียง 53% ส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้เพื่อลดภาระงานหนักโดย 61% นำมาใช้สร้างสื่อการสอน 41% นำมาใช้วางแผนบทเรียนและ 38% นะคะนำมาใช้จัดการงานธุรการค่ะความย้อนแย้งนี้สร้างคำถามสำคัญในแวดวงการศึกษาอังกฤษที่ว่าในเมื่อครูเองยังต้องการ AI เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและเพิ่มประสิทธิภาพแล้วจะสามารถสร้างมาตรฐานการใช้งานที่เหมาะสมให้กับนักเรียนได้อย่างไรโดยเฉพาะเมื่อโรงเรียนกว่าครึ่งยังไม่มีนโยบายการใช้ AI ที่ชัดเจนค่ะจนนำไปสู่สิ่งที่ครูบางคนเรียกว่าการผลิตงานขยะหรือ substandard slope ออกมาสู่ระบบการศึกษาเพียงเพราะความสะดวกนั่นเองค่ะแม้รัฐบาลอังกฤษจะมองว่า AI คือความหวังในการลดช่องว่างทางการศึกษาโดยเฉพาะการส่งติวเตอร์ AI ไปถึงมือเด็กด้อยโอกาสนับแสนคนแต่ครูส่วนใหญ่กลับคัดค้านเพราะเชื่อว่าสิ่งที่เด็กเหล่านี้ต้องการไม่ใช่แค่ข้อมูลแต่คือปฏิสัมพันธ์จากมนุษย์เพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมและลดความโดดเดี่ยวค่ะท้ายที่สุดแล้ววิกฤตนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเทคโนโลยีแต่อยู่ที่การหาจุดสมดุลหากปล่อยให้ AI เข้ามาทำแทนมากกว่าช่วยเสริมเราอาจได้เห็นคนรุ่นถัดไปที่เข้าถึงข้อมูลได้ทั่วโลกแต่กลับไม่เหลือความสามารถในการคิดวิเคราะห์สื่อสารหรือแก้ปัญหาด้วยสมองของตนเองซึ่งถือเป็นความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้ในระยะยาวค่ะ
1: Mass FM Your happiness Our happiness
2: Mass FM
1: ความสุขของคุณความสุขของเรา
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร0532020009
4: มากอายุมากความเข้าใจ
5: ถาวรท่อไอเสีย
6: มากความรู้ใจมากประสบการณ
7: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
8: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
9: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
7: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
10: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
7: จากปี1964จนถึงวันนี
10: ้กว่า50ป
7: ีแห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
10: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
7: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
10: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
7: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
10: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
7: 053-214-410
11: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
10: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
11: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
10: มนมสด
12: มนนมสด
13: คุณผู้ฟังคะบรรยากาศยามเย็นวันนี้พบกันที่กาดมณีนะคะชวนกันมาทานอาหารรอบๆ ริมสระน้ำพุขนาดใหญ่เห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดผ่านสายน้ำพุและแผ่นฟ้าที่กว้างไกลพร้อมกับลมโชยพัดเย็นสบายค่ะกาดมณีกาดนัดยามเย็นตลาดนัดอาหารศูนย์รวมสำรับกับข้าวความอร่อยในทุกรูปแบบในราคาที่ประหยัดเชิญนะคะพร้อมครอบครัวเพื่อนฝูงนัดหมายกันที่ตลาดนัดอาหารกาดมณีมีที่จอดรถสะดวกกว้างขวางบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
14: Your happiness, our happiness Mass FM

0: ุณผู้ฟังคะวันนี้ยังมีเรื่องราวจากธรรมชาติในรวงผึ้งที่ฟอร์บีอยากนำมาเล่าสู่กันฟังถึงเกสรดอกไม้ก็คือละอองเกสรตัวผู้ของดอกไม้นะคะที่ติดมากับส่วนขาของผึ้งค่ะยามที่ผึ้งออกรวบรวมน้ำหวานผึ้งจะเก็บเกสรเหล่านี้กลับมาด้วยนะคะโดยทำเป็นก้อนเล็กๆเก็บไว้ภายในรังเพื่อสะสมไว้เป็นอาหารโดยเกสรเหล่านี้จะมีสีเหลืองส้มแตกต่างกันไปตามชนิดของดอกไม้มีรสชาติหวานมันและอุดมไปด้วยโปรตีนที่สูงกว่าเนื้อนมไข่ถึง5เท่าทีเดียวนับว่าเกสรดอกไม้เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญนะคะเหมาะสำหรับใครที่ต้องการใช้พลังงานมากเช่นนักกีฬาหรือใครที่ต้องการควบคุมน้ำหนักอีกทั้งเกสรดอกไม้ยังช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ช่วยบำรุงสุขภาพเส้นผมและเล็บอีกด้วยที่สำคัญเลือกคุณภาพจากฟอร์บีผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งทุกรูปแบบที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างมั่นใจในความปลอดภัยและทรงคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอร์บีที่โชว์รูมฟอร์บีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอร์บีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะ
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่
2: อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
4: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
3: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
4: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ
5: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
6: ่วนัสสนัน
5: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตัวก็ได้นะเจ้าร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
6: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแฮปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
5: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
6: ห้องเชียงใหม
5: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสสนันร้านวนัสสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊บ
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
7: Mass FM
4: ทำความดีสิ่งดีๆก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวคุณเองไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจหวังและก็ไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่างไป Just keep doing good deeds and good things will come back to you. No one gets everything they want and no one misses out on everything.

0: ความสุขของเรา
1: Mass FM
0: ความสุขของคุณความสุขของเรา
1: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
2: This time is 5 o'clock in the afternoon. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะฮ่องกงท้าชิงศูนย์กลางทองคำโลกเปิดระบบชำระราคาทองแบบใหม่ตลาดทองคำโลกกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกครั้งเมื่อทางการของฮ่องกงประกาศเดินหน้าเปิดระบบชำระราคาทองหรือ Gold Clearing System รูปแบบใหม่ภายในเดือนกรกฎาคม2569พร้อมวางเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการผลักดันฮ่องกงให้กลายเป็นศูนย์กลางของการซื้อขายทองคำระดับโลกท้าชนหรือแข่งขันโดยตรงกับลอนดอนนิวยอร์กดูไบและสิงคโปร์เพราะไม่ใช่แค่ว่าฮ่องกงได้สร้างระบบการเงินใหม่ขึ้นมาแต่นี่คือยุทธศาสตร์ทองคำของจีนและฮ่องกงท่ามกลางช่วงเวลานี้ช่วงที่โลกอยู่บนภาวะแห่งความไม่แน่นอนทั้งทางเศรษฐกิจสงครามการค้าความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์หรือแม้กระทั่งกระแสการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐระบบทองคำของฮ่องกงตัวใหม่จะคล้ายกับตลาดทองคำของลอนดอนที่มีข้อดีคือการซื้อขายจะเร็วขึ้นสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าระบบใหม่นี้จะใช้โครงสร้างคล้ายคลึงกับตลาดทองคำลอนดอนซึ่งลอนดอนถือเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทองคำที่ใหญ่ที่สุดของโลกโดยเปิดให้ผู้เข้าร่วมสามารถถือบัญชีทองคำแบบไม่ระบุแท่งหรือ Unallocated Gold Account ซึ่งเป็นระบบที่เพิ่มสภาพคล่องและทำให้การซื้อขายเกิดขึ้นได้รวดเร็วขึ้นหัวใจสำคัญของระบบใหม่นี้ต่างจากระบบทองคำแบบเดิมที่นักลงทุนจำนวนมากต้องถือทองคำแท่งจริงมีหมายเลขกำกับมีการเก็บรักษาและมีต้นทุนด้านคลังสินค้าแต่ระบบแบบไม่ระบุแท่งคือผู้ถือบัญชีจะถือสิทธิ์ในทองคำแทนการถือแท่งทองจริงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: โรคอ้วนอันตรายบอกเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
8: ่ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcomeTo Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening 92 Chiang Mai Radio.

งานเก่าของเกี้ยนกิติศักดิ์เวทีวัฒนาจารย์ค่ะก่อนหน้านั้นมีงานเก่าของธนาธรกับหัวใจกระดาษกลับมาเจอกันรอบเย็นนะคะ 17:00 นถึง 18:00 นเย็นของวันอังคารค่ะ26พฤษภาคม2569กับสายฝนที่โปรยปลายมาแบบเต็มที่น่าจะตกแบบทั่วๆกันเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเพราะว่าเท่าที่ดูนี่กลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวแต่ตกไม่ได้แบบตกหนักมากนะตกแบบปลอยๆทั่วๆเลยประมาณเนี้ยก็เย็นอยู่นะหมายถึงว่าอากาศค่อนข้างเย็นสบายหลังจากที่ทนร้อนกันมาในช่วงเช้าแต่ตอนนี้ฝนเทมาหลายจุดในเชียงใหม่กันเลยทีเดียวขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพราะฝนตกถนนลื่นเป็นของคู่กันจริงๆนะคะอยู่ด้วยกันช่วงเย็นค่ะฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนในการเดินทางกลับบ้านเหมือนเดิมเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาถึงงานเก่าของออโตบานเพลงนี้ไป

เป็นเก่าของพี่เบิร์ดนะคะมันคอยดูแลและรักษาดวงใจฟังดูแลและรักษาดวงใจรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะช่วงนี้ฝนมาบ่อยเลยออโตบานกับแดดเธอนะคะ 17:25 กับชั่วโมงยามเย็นของเราและพร้อมดูแลการสร้างบ้านคนได้เป็นเรื่องง่ายเลือกการสร้างบ้านอย่างสบายใจเลือกได้กับล้ำซับคอนสตรัคชั่นนะคะล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้างพร้อมดูแลบ้านคนแล้วก็พร้อมสร้างบ้านคุณให้เป็นจริงได้ค่ะมีแพลนอยากจะสร้างบ้านแบบไหนบอกเราได้เลยค่ะคุณฟังพร้อมดูแลคุณทุกขั้นตอนในการสร้างบ้านและโปรโมชั่นพิเศษในช่วงนี้นะคะชุ่มฉ่ำกลางปีดีดีรับฝนกันกับล้ำซับคอนสตรัคชั่นนะคะสร้างบ้านกับล้ำซับฟรีบิวอินจองก่อนวันที่ถึง30 มิถุนายนนะคะโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆค่ะคุ้มแน่นอนเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดสร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่นสร้างบ้านทันทีต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะลูกค้าที่สนใจปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านสนใจนัดสำรวจหน้างานทักได้เลยค่ะทีมงานเราพร้อมมากในการที่จะดูแลคุณในทุกขั้นตอนในการสร้างบ้านกับล้ำซับสาขาเชียงใหม่พิกัดอยู่ที่แยกลิขิตชีวัน0931965566นะคะ0931965566และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของล้ำซับคอนสตรัคชั่นได้ค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8:00 น.ถึง 17:00 น.สร้างบ้านกับเราสบายใจล้ำซับคอนสตรัคชั่นพร้อมให้การดูแลคุณเสมอนะคะเชิญมาถึงงานเก่าของแอมสวรักษ์ลีลาบุตรเพลงนี้บ้างกับความทรงจำค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Hour.ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเรา

เจ็บต่อไปแล้วความรู้สึกของแต่ละคนอาจจะมีความรู้สึกว่ารักแท้ก็มีแค่ครั้งเดียวรักใครต่อไม่ได้แล้วก็เลยต้องเจ็บแบบนี้แหละนะคะจริงๆความรักเป็นสิ่งที่ดีและสวยงามเราสามารถรักได้เรื่อยๆแหละแต่ทางนี้ทางนั้นไม่ใช่แค่การรักคนอื่นนะรักตัวเองก็สำคัญนะคะงั้นกล่าวของอินคารักแท้มีแค่ครั้งเดียวแล้ววสันต์ โชติกุลกับแทนคำนั้นค่ะ 17:42 นาทีกับเวลาช่วงเย็นของเรานะคะและชั่วโมงนี้มาพร้อมกับ Hi You Wig กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังให้คุณได้เลือกวิกผมที่สวยแล้วก็ใส่สบายๆนะคะหลายๆท่านมีปัญหาเรื่องของการทำทรงผมแต่ละทรงอย่างจะไปออกงานหรือว่าจะเป็นงานคอสเพลย์ต่างๆนานาอยากจะได้ความมั่นใจนี่เลยค่ะแวะมาที่ Hi You Wig ได้เลยค่ะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวย Hi You เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาทั้งผมบางศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำเคมหรือเคมีบำบัดนะคะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองทำทรงไหนก็เอาอยู่นะคะโดยมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีและก็มีน้องๆพนักงานที่จะคอยให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการใส่เพราะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าใส่แล้วยากใส่แล้วไม่มั่นใจนี่เลยค่ะเราจะมีวิธีการใส่ที่รับรองว่าไม่กี่ครั้งคุณก็ใส่ได้ง่ายๆสบายๆทำให้การออกงานหรือว่าการไปไหนของคุณง่ายยิ่งขึ้นค่ะแวะมาปรึกษาและลองสวมกันได้กับ Hi You เชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 19:00 น.โทรปรึกษาเราก่อนได้ค่ะที่0918 5853613 0918 5853613กับไฮยูเชียงใหม่นะคะเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นพิเศษลดจัดหนักมากๆเลยทีเดียว 40-70% สำหรับลูกค้าที่สนใจแวะไปชมหน้าร้านของเราได้นะคะและสำหรับท่านที่บอกว่าฟังจากเชียงใหม่เรดิโอก็มีส่วนพิเศษให้กับคุณด้วยค่ะเป็นวิกผมที่มีพร้อมส่งให้คุณได้ใส่แล้วสวยทันใจไปดูรีวิวเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook และ TikTok ของ Hi You Wig ได้เลยนะคะ HIYOUWIGS ค่ะมีทั้งในส่วนของ Facebook แล้วก็ TikTok เราก็มีตามไป follow แล้วก็ไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้ที่ไฮยูวิกนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะงานเก่าของโบสุนิตาเพลงนี้เมื่อรักมาทักทายค่ะ

งานเก่าของซาร่าเพลงนี้กับฝนนะคะก่อนในนั้นมีโบชมพูกับฝนเช่นเดียวกันกับเรนนะคะชื่อเพลงภาษาอังกฤษเขาและโบสุนิตากับเมื่อรักทักทายวันนี้ฝนทักทายหลายคนอาจจะถึงบ้านช้านิดนึงนะคะขับขี่ด้วยความระมัดระวังอย่าไปจี้กันมากเพราะว่าฝนตกถนนลื่นนะคะคุณฟังและกับคุณส่งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยกับบรรยากาศดีๆหลังฝนตกฝนพรำก็ไปหาของกินอร่อยอร่อยกันได้ร้านเปิดรอแล้วเรียบร้อยกับท่าจีนชมจันทร์พลัสข่าวฟันฝนตกก็นั่งโซนในห้องแอร์ก็ได้แล้วก็โซนระเบียงบ้านบรรยากาศดีมากๆเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูของอาหารทะเลแล้วก็อาหารไทยเราพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ฟินกันแน่นอนแวะกันได้ทุกวันที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะกว่า10ปีค่ะที่ร้านนี้ยังคงมาตรฐานทั้งความสดสะอาดและคุณภาพของวัตถุดิบจากทะเลอย่างสม่ำเสมอทุกจานสะท้อนถึงความพิถีพิถันแบบอาหารไทยพรีเมียมที่เข้มข้นแล้วก็ละเมียดละไมมากๆเลยทีเดียวเมนูพิเศษของทางร้านแนะนำกับปลาเต่าเต้ยหม้อไฟปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองเนื้อปูหลนแล้วก็กุ้งแม่น้ำเผาไซใหญ่ไซจัมโบ้เลยนะหรือว่าจะเป็นกุ้งไหลเสือเผาปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์และทะเลรวมเผาจานใหญ่แน่นอนว่าบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยแบบนี้น่าจะหิวใจหลายคนที่เวลาเหนื่อยล้าและเครียดกับการทำงานในช่วงของปลายเดือนนี้ได้ดีมากๆเลยทีเดียวเชิญได้เลยนะคะร้านเปิด17 นาฬิกาถึง 23 นาฬิกาจองตั๋วล่วงหน้าได้ค่ะที่0635251719 0635251719พิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดนะคะซอยโรงเรียน LCC ซอยโพธารามค่ะเข้าไปเกือบสุดซอยร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายมากๆเชิญได้ทุกวันเลยนะคะ17 นาฬิกาถึง 23 นาฬิกายินดีให้บริการเสมอค่ะและดูข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook และTikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เซิร์ชภาษาไทยได้เลยนะคะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วขอบคุณทุกการติดตามเดินทางกลับบ้านปลอดภัยและกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะไปพร้อมกับเพลงฝนฝนค่ะงานของ X ทิติเพลงนี้กับเธอมากับฝนนะคะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio ชวัยไหลเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: กลอบอนเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
1: ่คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: ที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอชวายไลท์ทาง 92.0 นะครับเย็นวันอังคารนี้ครับ26พฤษภาคมนะครับฝนตกมาตั้งแต่บ่ายเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้ฝนเยอะมืดครึ้มมาจนตอนนี้ก็เรียกว่าแตกต่างกับเมื่อวานเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ยังสว่างสาย 6:00 กว่าแล้วยังสว่างอยู่เลยแต่ว่าตอนนี้ครึ้มมีฝนเป็นบางแห่งตกกระจัดกระจายนะฮะท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆฝนขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับคุณผู้ฟังชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับวอร์มอัพคาเฟ่ The Best in Town จะเป็นความสุขสนุกสนานไปทานอาหารอร่อยเมนูใหม่ๆนะฮะเลือกเอาเมนูเด็ดๆมาให้คุณได้ชิมให้คุณอร่อยกันเลยทีเดียวนะครับรวมทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์ที่คุณประทับใจที่เดียววันซอฟต์เซอร์วิสวอร์มอัพ The Best in Town 0534-00677 นะครับและห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและบูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กตร้าอร่อยทุกเมนูมีทั้งโซนหน้าและโซนหลังให้คุณเลือก2บรรยากาศเลยทีเดียวนะครับและยังคง69เท่าเดิมเชิญได้ที่บูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กตร้าครับดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจขับรถฟังเพลงเป็นเพื่อนกันจนถึง19 นาฬิกากับเรดิโอทไวไลท์ครับ
1: เรดิโอทไวไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

็เป็นวันฝนตกอีกวันนะฮะคุณผู้ฟังใกล้จะทุ่มเนี่ยบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยทีเดียวนะถ้าเทียบกันแล้วจากเมื่อวานกับวันนี้รู้สึกวันนี้จะชุ่มฉ่ำกว่านะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จริงๆในสัปดาห์นี้ก็เรื่องของฝนฟ้ายังคงมีตลอดนะครับแต่อุณหภูมิก็ยังไม่ลงนะฮะยัง30 29อยู่นะฮะหลัง 18:00 นเนี่ยแต่ว่ามีฝนตกกระจายหลายแห่งทีเดียวถ้าดูในแอปพลิเคชันมีฝนแทบจะทุกวันเลยทีเดียวนะครับตกใกล้ตกไกลบางทีตกลำพูนเชียงใหม่รอบนอกบางทีก็ตกเชียงใหม่ด้านในแต่ด้านนอกไม่ตกอะไรเงี้ยนะฮะฉะนั้นการขับขี่รถยนต์ช่วงนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงปลายของเดือนนี้นะฮะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหยุดด้วยนะ30พฤษภาคมวันวิสาขบูชาต่อด้วยวันหยุดชดเชยวันที่1หรือว่าปลายเดือนนี้เป็นลองวีคเอนด์อีกแล้วนะฮะยังไงก็แล้วแต่เตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้ได้นะครับคุณผู้ฟัง Radio Twilight

0: Radio ทวายไลท์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: White Lies
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่ทุ่มแล้วนะฮะเดี๋ยวฟังการถ่ายทอดข่าวนะครับลาคุณผู้ฟังเลยแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมานะครับขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ำวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตลอด5วันเพื่อเปิดประตูด้านการค้าและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนกระทรวงคมนาคมสรุปสาเหตุอุบัติเหตุเครนก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและบริเวณถนนพระราม2ถล่มเกิดจากระบบควบคุมความปลอดภัยล้มเหลวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเชื่อว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตลอด5วันมีเป้าหมายเพื่อเปิดประตูการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมนี้ว่ามีเป้าหมายชัดเจนในการปักหมุดประเทศไทยในยุโรปเปิดประตูโอกาสด้านการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการพบผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศนักลงทุนภาคธุรกิจชั้นนำของฝรั่งเศสและเอกอัครราชทูตไทยในยุโรปหลายประเทศเพื่อส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมกลับมาเป็นพื้นเสริมสำคัญของยุโรปในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังกลับตัวและห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังมองหาฐานการลงทุนที่มั่นคงในภูมิภาคเอเชียตลอดการเดินครั้งนี้ประเทศไทยได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะจากภาคธุรกิจฝรั่งเศสซึ่งเห็นตรงกันว่าไทยมีศักยภาพในหลายอุตสาหกรรมมีทำเลเหมาะสมในฐานะประตูสู่อาเซียนมีโครงสร้างพื้นฐานเรามีห่วงโซ่อุปทานแข็งแรงและมีกำลังคนรองรับการลงทุนใหม่มีแผนขยายความร่วมมือและการลงทุนเพิ่มเติมในไทย
3: ผมได้พบกับคนที่ไปลงทุนทุกรายแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขามีความเชื่อมั่นในประเทศไทยทุกคนมีแต่บอกว่านี่เป็นเพียงลำดับต้นๆเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถที่จะเพิ่มฐานการลงทุนฐานการผลิตแล้วก็ขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาในประเทศไทยได้มากผมก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วก็ให้การรองรับการลงทุนของเขาเนี่ยอย่างเต็มที
2: ่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวาระสำคัญอีกช่วงหนึ่งของการเยือนครั้งนี้คือการหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นมิตรสหายยุทธศาสตร์ผ่านแผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2028ความขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AIData Center และความมั่นคงไซเบอร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเร่งสรุปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคโดยเฉพาะกรณีไทยกับกัมพูชาโดยไทยยืนยันยึดหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเยือนต่างประเทศแต่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าต่อทันทีเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการลงทุนจริงให้ประโยชน์กลับมาถึงประเทศและคนไทยอย่างแท้จริงอริกนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียังเชื่อมั่นคำชี้แจงพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบไม่ขัดรัฐธรรมนูญยืนยันทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่เพื่อสร้างคะแนนนิยม
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายปกรณ์นิ่มประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายส่งเอกสารคำชี้แจงการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทของ5หน่วยงานให้ตรวจสอบว่าได้เห็นร่างคำชี้แจงมา 2-3 ครั้งแล้วเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ต่อการนำไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ผลักดันโครงการนี้ตามที่มีผู้กล่าวอ้างว่าเพราะต้องการหาเสียงหรือเพิ่มความนิยมแต่เพื่อให้ประชาชนได้มีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้นยืนยันว่าเงินทุกบาทจะถูกส่งไปถึงประชาชนโดยตรงเพื่อกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประชาชนและประเทศ นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญรัฐบาลจะไม่ก้าวล่วงถึงเจตนารมณ์ในการพิจารณาของศาลแต่เชื่อมั่นว่าก่อนที่จะออกมาเป็นพระราชกำหนดต้องผ่านการกลั่นกรองในด้านกฎหมายรัฐบาลจึงไม่มีความกังวลว่าได้ทำการใดที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญและยืนยันว่าการดำเนินการของรัฐบาลในครั้งนี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงคมนาคมสรุปสาเหตุอุบัติเหตุเครนก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่อำเภอสีคิ้วและบริเวณถนนพระราม2ถล่มเกิดจากระบบควบคุมความปลอดภัยล้มเหลวแต่ไม่ยกเลิกสัญญาเพราะการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมากแล้ว
5: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเครนถล่มที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่14มกราคมและโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือ M82 ถนนพระรามที่2เมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาว่าสาเหตุหลักของทั้ง2เหตุการณ์ไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรพังเสียหายแต่เกิดจากความล้มเหลวของระบบควบคุมความปลอดภัยในการทำงานซึ่งกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกโครงการหยุดงานเพื่อตรวจสอบเอกสารและการทำงานให้ปลอดภัยพร้อมบังคับให้เพิ่มการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับแบบเรียลไทม์กล้องวงจรปิดและต้องมีวิศวกรวิชาชีพควบคุมอย่างเข้มงวดก่อนให้กลับมาทำงานส่วนเรื่องการทำสมุดพกขึ้นบัญชีผู้รับเหมานั้นขณะนี้ยังต้องรอระเบียบความชัดเจนจากกรมบัญชีกลาง
6: หลังจากนี้ทางกระทรวงก็ได้กำชับไปว่าหากโครงการก่อสร้างที่จะต้องใช้ลอนเชอร์จะต้องมีวิศวกรวิชาชีพมากำกับจะต้องมีระบบเซ็นเซอร์ที่จะต้องดูความเคลื่อนไหวของลอนเชอร์แบบเรียลไทม์นะครับต้องมีการติดกล้องวงจรปิดเพื่อให้เห็นหน้างานจริงเพราะในระบบที่เราจะต้องเอามากำกับของหน่วยงานที่ทำการใช้ลอนเชอร์หลังจากนี้จะมีความเข้มงวดครับ
5: ขณะที่นายปิยพงษ์จีวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่าคณะกรรมการของกรมทางหลวงกำลังเร่งทดสอบทางวิศวกรรมเพื่อยืนยันผลการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงลึกภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อส่งมอบหลักฐานใช้ประกอบการดำเนินคดีอาญาและเอาผิดทางวิชาชีพรวมถึงทางวินัยรวมทั้งตัดสินใจที่จะไม่บอกเลิกสัญญาเนื่องจากโครงการมีความคืบหน้าไปแล้วถึง88%การยกเลิกสัญญาจะทำให้โครงการหยุดชะงักยาวนานเกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและอาจนำไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมายเรื่องการรับประกันผลงานด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าขณะนี้ได้อนุญาตให้ผู้รับจ้างกลับเข้ามาดำเนินการก่อสร้างต่อได้แล้วในทุกโครงการหลังจากสั่งหยุดงานไปเกือบ90วันเนื่องจากที่ปรึกษาควบคุมงานได้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วประกอบกับภาพรวมผลงานการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วถึง199ขณะที่การเยียวยาความเสียหายจะได้รับการชดเชยผ่านกรอบวงเงินประกันสัญญาของผู้รับจ้างทั้งหมดปฏิพลสัทธาพรหมารายงาน
1: บอร์ดค่าจ้างมีมติเห็นชอบเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานร้อยละ 2.9 ใน129สาขาและทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณใหม่ตามทักษะเฉพาะคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน90วัน
7: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างหรือบอร์ดค่าจ้างมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการให้ใช้อัตราเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วน 2.9% เป็นฐานเริ่มต้นสำหรับมาตรฐานฝีมือแรงงาน129สาขาพร้อมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลับไปทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งอัตราค่าจ้างจริงในตลาดแรงงานของแต่ละช่วงเวลาการสำรวจข้อมูลค่าจ้างและทักษะสำคัญเฉพาะของแต่ละวิชาชีพโดยทุกฝ่ายเห็นพ้องให้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวกลับไปคำนวณใหม่ซึ่งเชื่อว่าอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือจะปรับเพิ่มขึ้นทุกสาขาแต่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มในอัตราเดียวกันทั้งหมดโดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันและสามารถทยอยเสนอผลการพิจารณาเข้าสู่ที่ประชุมตามรอบการประชุมประจำเดือนพร้อมยอมรับว่าหลายยังคงมีผลโดยตรงต่อการพิจารณาค่าจ้างทั้งภาวะเงินเฟ้อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยเฉพาะในตะวันออกกลางและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นล้วนส่งผลต่อภาคการจ้างงานและต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
8: 3ข้อหลักเนี่ยจะเป็นข้อที่ทางที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าทั้งฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างและทั้งฝ่ายกระทรวงแรงงานนั้นเห็นพ้องว่าให้อนุได้กลับไปนำหลักการเหล่านี้มาคำนวณใหม่เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับเชื่อว่าเพิ่มขึ้นทุกรายการไม่ได้ลดลงแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นข้อดี
7: ส ่วนแนวโน้มการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปีนี้ปลัดกระทรวงแรงงานยืนยันว่าจะมีการหารืออย่างแน่นอนตามกรอบระยะเวลาปกติในช่วงปลายปีโดยระหว่างนี้ต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและต้นทุนต่างๆโดยเฉพาะด้านพลังงานที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและการดำเนินธุรกิจรวมถึงอาจมีสถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมชลประทานทยอยปรับลดระบายน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์และบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่าง
9: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำของประเทศพบปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนยังคงไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องหลังได้รับอิทธิพลของฝนที่ตกสะสมในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคกลางตอนบนทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเมื่อวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,095 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่690ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่กระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในขณะนี้ทั้งนี้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปรับแผนบริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากและเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์รูปแบบขั้นบันไดจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เพื่อชะลอปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนที่ตกในพื้นที่โดยเขื่อนภูมิพลจะปรับลดการระบายน้ำจากวันละ25ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ15ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนสิริกิติ์ปรับลดจากวันละ20ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ12ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดรวมทั้งเน้นย้ำให้โครงการชลประทานทุกแห่งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำสภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในระยะนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านกรุงเทพมหานครเตรียมแผนรับมือฤดูฝนปีนี้ควบคู่มาตรการดูแลหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
10: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี2569โดยจัดทำแผนประจำปีเพื่อเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อย่างเต็มกำลังมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของระบบการระบายน้ำและระบบสูบน้ำต่างๆให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงบูรณาการแผนงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกพร้อมระบุว่าความท้าทายในปีนี้คือในวันที่28มิถุนายน2569จะมีการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกซึ่งตรงกับช่วงฤดูฝนที่อาจมีฝนตกหนักในพื้นที่ได้จึงได้จัดการซักซ้อมแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวเป็นพิเศษ
11: เราก็จะมาดูเรื่องของระบบต่างๆระบบระบายน้ำระบบสูบน้ำต่างๆให้สามารถใช้ได้รวมถึงต้องมีการบูรณาการแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในของเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานการไฟฟ้านครหลวงเป็นต้น
10: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6,629 หน่วยจึงได้เน้นย้ำและกำชับให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งต่างๆโดยเฉพาะหน่วยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือจุดเสี่ยงเพื่อวางแผนปรับปรุงพื้นที่เตรียมระบบระบายน้ำและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์รองรับไว้ล่วงหน้าสำหรับสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาเน้นย้ำกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเที่ยงธรรม
12: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยยืนยันว่าการเตรียมความพร้อมเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้พร้อมมุ่งเน้นการอบรมและคัดเลือกกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่โดยในส่วนของเมืองพัทยาจะคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมเข้าอบรมอย่างเข้มข้นขณะที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งจำนวนมากกว่า 6,000 หน่วยจะเน้นไปที่ประธานกรรมการประจำหน่วยให้สามารถกำกับดูแลการทำงานได้อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับทางนี้กกต.ขอเชิญชวนภาคประชาชนและพรรคการเมืองร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องสามารถทักท้วงเพื่อให้มีการบันทึกเหตุการณ์และตรวจสอบทันทีสำหรับภาพรวมการแข่งขันเลขาธิการกกต.ระบุว่าไม่มีความหนักใจเรื่องการกระทำผิดกฎหมายรุนแรงแต่กกต.จะส่งเจ้าหน้าที่สอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนแออัดศักดิ์สิทธิ์ประดับสิงรายงาน
1: รัฐบาลเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ออกไปก่อนเพื่อให้สามารถพิจารณาโครงการที่เสนอจำนวนมากได้อย่างรอบคอบนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้แจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาออกไปก่อนเนื่องจากขณะนี้ยังศึกษาในหลายเรื่องไม่ทันซึ่งจะนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
13: ก็เลื่อนไปเพราะว่าตอนนี้เราศึกษาในหลายๆเรื่องไม่ทันนะฮะก็คิดว่าเมื่อท่านนายกกลับมาก็จะนำเรียนท่านนายกคือได้หารือทางสำนักงบกับสภาพัฒน์ขอเลื่อนแต่ว่าเลื่อนระยะเวลานานเท่าไหร่ขอหารือท่านนายกตอนที่ท่านกลับมาก่อนครับ
1: ด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่านายพิพัฒน์ได้รับรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณว่ายังมีโครงการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อบรรจุเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้เนื่องจากการประชุมมีขอบเขตครอบคลุมหลายจังหวัดจึงจำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับกรอบงบประมาณของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการประชุมออกไปประมาณ1เดือนเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเวลาเตรียมข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2เพื่อสร้างครูสมรรถนะสูงเข้ารับราชการตามภูมิลำเนาช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล
14: ร้อยเอกหญิงพัฒนรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปีพุทธศักราช2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอพร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นงบดำเนินการผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการของพื้นที่รวมทั้งผลิตครูให้มีทักษะสมรรถนะและศักยภาพสูงทั้งทักษะวิชาชีพครูทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อร่วมกันยกระดับความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงรวมทั้งสิ้น 16,033 คนโดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578และจะเริ่มประจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544ถึง2582ในสถานศึกษาทั่วประเทศโดยเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูและจะต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีนับจากวันที่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการกนิกาแก้วใสรายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
16: การประชุม APEC Women ประจำปี2569ปีนี้หลายประเทศให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้หญิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่มากขึ้น เวที APEC Women ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศสมาชิก APEC ในการแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษารวมถึงการผลักดันผู้หญิงสู่ตำแหน่งผู้นำมากยิ่งขึ้นสำหรับประเด็นปีนี้ประเด็นสำคัญยังเน้นเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืน

0: โดยมองว่าผู้หญิงไม่ใช่เพียงผู้มีส่วนร่วมแต่คือกำลังสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหลายประเทศยังร่วมกันผลักดันโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้หญิงรุ่นใหม่โดยเฉพาะการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ธุรกิจดิจิทัลและการพัฒนาทักษะแห่งโอกาสเพื่อให้ผู้หญิงสามารถแข่งขันและเติบโตได้ในเวทีโลกเรียกได้ว่า APEC Women ปีนี้ไม่ใช่เพียงเวทีของผู้หญิงเท่านั้นแต่คือเวทีแห่งอนาคตที่กำลังสะท้อนว่าพลังของผู้หญิงคือพลังในการขับเคลื่อนโลกยุคใหม
1: ่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วันพร้อมอ้างว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงความปรารถนาที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะต้องเปิดช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำการที่อิหร่านยังคงปิดช่องแคบแห่งนี้ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธทางตอนใต้ของอิหร่านและเรือที่พยายามวางทุ่นระเบิดบริเวณช่องแคบฮอร์มูซเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันภัยคุกคามของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง31พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานี

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงาน

0: าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
1: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
1: ว้าว
0: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569

ันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับจอร์เจียได้เจริญงอกงามขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีเจตจำนงอันดีงามและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันนับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี2535ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงในการส่งเสริมความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569ณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเวลา 14:00 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอัธนิติ

0: Refresh, refill the music.
1: Chang Mai Radio Professional. Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

0: จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ ไลนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับวันนี้วันอังคารที่26พฤษภาคม2569ทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กอยู่กับผมธิติพันธ์นะครับแล้วก็ลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92เมกะเฮิรตซ์เชียงใหม่เรดิโอครับติดตามทางช่องทางออนไลน์ได้ที่เชียงใหม่เรดิโอ .com นะครับกับ2ช่วงของรายการช่วงเชียงใหม่ทอล์กบอกเล่า90ประกาศแจ้งต่างๆให้ทราบแล้วก็ทุกประเด็นที่จะมีผลกับการดำเนินกิจกรรมหรือว่าดำเนินชีวิตของทุกท่านผมจะเอามาใส่ไว้ในช่วงหนึ่งช่วงเชียงใหม่ทอล์กช่วงวาไรตี้ทอล์กครับคุยเรื่องของเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพบ้างนะครับเทคโนโลยีไอทีการสื่อสารบ้างนวัตกรรมใหม่ๆบ้างอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงต่างๆก็จะเอาไว้ในช่วงที่2นะคุณฟังยังติดตามไฮไลท์ของทางรายการได้ด้วยนะครับทาง Facebookแฟนเพจของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กแล้วก็ TikTok และ YouTube ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กด้วยนะครับทักทายคุณฟังที่แฟนๆรายการที่อยู่ในห้องไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับคุณเอกรินทร์ Peaceful สวัสดีนะครับคุณสังเวียนประหลาดน้อยสวัสดีครับบอกว่าคุณเอกรินทร์บอกฝนลงมาคลายร้อนหน่อยชาวันนี้ตกแบบก็ยังชั่วหน่อยนะครับมันต้องอย่างนี้นะฤดูฝนสมเค้าเรียกว่าเต็มภาคภูมิหน่อยนะครับคุณแม่หนุ่ยสวัสดีครับคุณมูลไลท์สวัสดีนะครับคุณจูสวัสดีครับบอกว่าสวัสดีวันฝนฉ่ำขอบมากครับที่ไหนตกเป็นยังไงบ้างแจ้งกันเข้ามาได้นะครับแจ้งกันเข้ามาได้เดี๋ยวแป๊บนึงทำไมขาไม้ผมเอียงสั่นๆงอกๆโอเคนะครับกลับสวัสดีคุณครูดอทนะครับสวัสดีครับคุณโกโจซาตูรุคุณยาดาสวัสดีนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันอังคารแล้วนะครับเปิดแป๊บเดียวใกล้จะกลางสัปดาห์แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับคุณฟังช่วงหน้าอยู่ด้วยกันต่อครับในช่วงของเชียงใหม่ทอล์คครับผม
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานTier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energyโทร092-252-7799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอกถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหาร ท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสงคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumbhayachiangmai.comโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลัก
1: เมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
1: โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นจนประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่างที่มีประสบการณ์และต้องการเรียนเพิ่มเติมดูแลการสอนโดยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและยังมีแผนกซาลอนให้บริการซอยดัดเซ็ตทำสีโดยช่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดการเรียนและนัดหมายแผนกซาลอนโทร0906743020หรืออินบ็อกซ์ Facebook โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่
4: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 081-69695
5: เชียงใหม่ Variety Talk ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
4: ผลิตรายการโดย CMV Media
5: ช่วงเชียงใหม่ท้อง
0: เชียงใหม่ท้องครับสวัสดีครับคุณ F สวัสดีครับคุณ B Happy ฝนตกตลอดคืนนี้หลับสบายตกตลอดจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็ดีนะเย็นสบายเลยนะครับคลายร้อนไปเยอะคุณชูบอกคุณอังครับสวัสดีนะครับคุณแม่จันทาสวัสดีครับคุณโหน่งวิทยาสวัสดีครับผมคุณเมนไอครับสวัสดีครับคุณไม่ดีไม่ต้องทำสวัสดีครับนะก็ฝนตกคลายร้อนไปเยอะคุณแม่ผมนี่น่าจะถูกใจเพราะว่าแกรักต้นไม้แม่ก็ดูแลต้นไม้พอฝนตกนี่แกยิ้มเลยเพราะว่าไม่ต้องเหนื่อยรถเองนะให้พระพี่รุณรถให้วันนี้เชียงใหม่ก็ถือว่าเต็มภาคภูมิกับฤดูฝนนะครับช่วงเมื่อกี้ประมาณช่วงเวลาประมาณบ่ายสองบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองนะครับผมไปทำภารกิจอยู่แถวบริเวณสถานีรถไฟนะครับโอ้โหตกแบบตกเยอะมากพอดูในแผนที่อากาศในแอปพลิเคชันของมือถือเนี่ยก็รู้เลยว่าตกทั่วเลยทั้งสันทรายทั้งแม่ริมอำเภอเมืองนะครับสารพีคือตกทั่วแล้วก็คลายร้อนไปเยอะนะครับก็สมกับเป็นหน้าฝนหน่อยคุณผู้ฟังครับก็พยากรณ์อากาศก็มาตรงเป๊ะถูกทางนะครับว่าวันนี้ฝนมีพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็จะมีต่อไปเรื่อยๆขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับอย่าตกให้มันมืดฟ้ามัวดินมากเกินไปนะฝนตกไม่เป็นไรอย่าลมแล้วก็น้ำอย่าท่วมนะครับเห็นว่าวันนี้ที่แม่เสลียงที่แม่ฮ่องสอนนี่อ่วมเลยนะครับมีน้ำป่าไหลหลากนะครับเดี๋ยวผมดูให้ว่าโซนไหนเผื่อคุณฟังมีคนรู้จักอยู่ตรงนั้นนะครับจะได้แจ้งเตือนจะได้ถามไทยสารทุกข์สุขดิบนะครับนี่ส างฝั่งอีสานไม่ต้องพูดถึงเขาเยอะกว่าเราอยู่แล้วโดนตลอด

ลงหมดวันนี้หายร้อนไปเยอะนะครับแล้วก็ทิศทางลมพัดจากทิศฝั่งตะวันตกไปฝั่งตะวันออกนะครับแพร่พิษณุโลกพัดไปทางจังหวัดเลยทางชนแดนนู่นนะครับก็ถือว่าเยอะเลยนะครับที่ตำบลเสาหินอำเภอแม่เสลียงครับน้ำป่าหลากนะครับผมก็จะพูดบ่อยๆก็น้ำเป็นสีเหมือนโอวัลตินเลยนะครับนะก็เป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาตินะครับแม่เสลียงกับแม่ฮ่องสอนนี่น่าห่วงผมก็ยังเป็นห่วงทางแม่สายนะครับเพราะว่าโดนตลอดอะแม่สายโดนตลอดนะครับมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งสมัยเรียนด้วยกันประถมเขาเป็นตอนนั้นเป็นหัวหน้าห้องชื่อเฮียบุญเลิศแซ่เตี๋ยวตอนนี้ท่านไปอยู่ที่เชียงรายทำธุรกิจเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นเกสต์เฮาส์เป็นอพาร์ตเมนต์ประมาณโอ้ปีที่แล้วนี่หนักเลยโคลนเคลินที่เข้าไปหมดต้องทำความสะอาดครั้งใหญ่นะครับก็ฝากความห่วงใยไปฝากกำลังใจไปนะครับเฮียบุญเลิศนะครับเรียกเฮียน้อยครับสวัสดีคุณคริสครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณใหญ่ส้มสวัสดีครับคืนนี้หวังว่าเย็นหวังว่าจะเย็นสบายไปตลอดทั้งคืนจริงๆนะครับเพจในส่วนของการแจ้งเตือนลมฟ้าอากาศก็แน่นอนครับมาในทิศทางเดียวกันก็คือความห่วงใยตอนนี้โฟกัสไปที่แม่เสลียงกับแม่ฮ่องสอนนะครับน้ำป่ามาเยอะเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าทิศทางยังไม่เปลี่ยนแปลงณเวลานี้นะครับที่อยุธยาก็หนักนี่ทิศทางไปทางอยุธยาจะหนักแต่ยังไงก็ตามครับคุณผู้ฟังปีนี้ก็ได้รับการคาดการณ์ว่าไทยเราจะอยู่ในโซนซุปเปอร์เอลนีโญพร้อมๆกับหลายประเทศทั่วโลกนะครับซุปเปอร์เอลนีโญปี2569ประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะเจอสภาวะร้อนจัดแล้วก็แรงแล้วก็เกิดภัยแล้งหลายพื้นที่ทั่วประเทศซูเปอร์เอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางแล้วก็ตะวันออกสูงกว่าปกติก็เลยทำให้เมฆฝนนั้นมีลดลงอากาศร้อนและก็แห้งแล้งกว่าปกติผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอากาศร้อนจัดอุณหภูมิพุ่งสูงหลายพื้นที่แตะ42ถึง45องศาเซลเซียสน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำลดลงเสี่ยงในเรื่องของการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและรวมถึงการเกษตรด้วยภาคเกษตรกรจะได้รับผลกระทบหนักผลผลิตลดลงคุณภาพต่ำกระทบรายได้เกษตรกรเสี่ยงในเรื่องของไฟป่าสาธารณูปโภคสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวนะครับให้เพียงพอติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดครับกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานร่วมป้องกันการเผาในที่โล่งลดความเสี่ยงเรื่องของไฟป่าประเทศไทยเราพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบเต็มๆกับซูเปอร์เอลนีโญภาคเหนือครับลำปางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคอีสานอุดรธานีขอนแก่นนราธิวาสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษภาคกลางภาคตะวันออกนครสวรรค์ลพบุรีกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองภาคใต้ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานี่คือเน้นๆเจอแน่
แต่พื้นที่อื่นๆก็ใช่ว่าจะรอดเขาก็พุทโนตมาบอกว่าพื้นที่อื่นๆอาจดัดได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแต่ไม่หนักไม่จังๆเท่ากับจังหวัดที่ผมเอ่ยนามไปเมื่อกี้สวัสดีแม่ยุ้ยที่ชอบกินชาเขียวครับสวัสดีครับนี่ในขณะที่ฝนตกหนักนะครับรัฐสภาหมื่นล้านของเราน้ำรั่วรั่วไปเยอะเลยรั่วเยอะให้ทายซิว่าใครเป็นคนสร้างบริษัทอะไรนะครับก็ซิโนไทยนะสิก็ของใครล่ะก็ของท่านนายกนะครับนายกอาจจะบอกว่าไม่ใช่ของผมผมเป็นนายกผมไม่มีหุ้นแล้วเป็นของครอบครัวก็เอาว่ากันไปตามนั้นนะครับก็ว่ากันไปตามนั้นย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังช่วงวันสองวันนี้เชียงใหม่ลำพูนลำปางฝนมีแนวโน้มว่าจะเยอะจะหนักหลายพื้นที่นะครับพื้นที่ไหนตกก็แจ้งเข้ามานะครับคุณผู้ฟังครับฝากกด follow แล้วก็กดแชร์ไลฟ์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับจะได้เข้ามารับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยกันครับโอเคพาร์ทไปสู่เรื่องต่อไปครับขอแจ้งในส่วนของอีเวนต์มีไหมเชียงใหม่ช่วงนี้อีเวนต์แจ้งหน่อยนะครับนี่คุณฟังครับตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่เองนะครับได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ปี2569ผังเมืองรวมอะไรเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เดี๋ยวมาหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังเป็นฉากๆดีกว่านะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นการประกาศใช้ผังเมืองรวมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาเมืองและก็บริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในที่ดินการคมนาคมการขนส่งการสาธารณูปโภคบริการสาธารณะและก็สภาพแวดล้อมนะครับเห็นแวบๆเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วมั้งที่เขาบอกว่าเขากำลังยื่นเรื่องนี้ตอนนี้ก็อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วครับกระแสทุเรียนยังมีอยู่นะครับรู้ฟังปีนี้ผมก็ได้ทานกระจอกกระแจ๊กเล็กๆน้อยๆกำลังทรัพย์ก็ไม่ค่อยมีได้กินสักหน่อยเป็นพิธีก็ยังดีได้มาจากทุเรียนล้านลูกละร้อยของคุณสุภจีกับคุณวินลิพายเลยแหละนะครับก็พอใช้ได้นะครับไม่ถึงกับเกิดกระแสของคนอยากกินทุเรียนเพิ่มมากขึ้นนะครับสวัสดีคุณนารีรัตน์นนมหาครับสวัสดีครับก็ถือว่าเป็น King of Fruit เนาะผลไม้ครับข่าวดีครับคุณผู้ฟังพรุ่งนี้ดีเซลลด1บาทลดลิตรละบาทเบนซินแก๊สโซฮอลลดลิตรละ60สตางค์มีผลตี5พรุ่งนี้นะครับปรับราคาลงนะก็ยังมีคุยกันเรื่องของไอ้โม่งตุนน้ำมันเมื่อ2เดือนที่แล้วที่ฮึ่มจะจับนั่นนะครับกลายเป็นว่าตอนแรกก็จะเล่นข้ามันแบบตีคล้องร้องปากแบบงานใหญ่เลยนะเราบอกจ้องดูเอ้ากลายเป็นว่าหลุด หลุดไปแล้วบอกอ๋อเขาไม่ได้กักตุนหรอกเขาเขียนเอกสารผิดคลังน้ำมันกับบริษัทน้ำมันระดับโลกเขียนเอกสารผิดนะครับก็เอ้าใครจะเชื่อก็ว่ากันไปใครไม่เชื่อก็สิทธิ์ของท่านนะเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วเขาว่ายังไงก็ต้องว่าตามนั้นนะครับแต่ที่แน่ๆไอ้โครงการที่บอกว่าจะลดค่าการจันลดภาษีสรรพสามิตอะไรเนี่ยนะครับหลายๆพรรคที่เคยเป็นรัฐบาลเขาก็บอกว่ามันทำได้มันสามารถทำได้ทันทีเลยไม่ว่าจะเป็นการไปปรับเปลี่ยนในส่วนของค่าการกลั่นปรับเปลี่ยนในส่วนของภาษีสรรพสามิตที่เก็บเข้าคลังนะครับลดสัดส่วนในการที่เอาเงินไปอุดหนุนกองทุนน้ำมันเพื่อที่จะไปหนุนราคาให้กับเจ้าของปั๊มกับโรงกลั่นให้เขาได้ในราคาเดิมกำไรเท่าเดิมเนี่ยแต่ประชาชนก็ต้องมารับ
ภาระในส่วนของค่าน้ำมันแพงจากกองทุนตรงนี้เนี่ยถ้าทำวันนี้เลยทันทีทุกองคาพยพช่วยเหลือประชาชนในช่วงนี้ก่อนนะครับคุณอภิสิทธิ์เคยให้สัมภาษณ์ในรายการเลยผมจำไม่ได้บอกว่าลดได้เป็นลิตรหนึ่งเกือบ10 บาทถ้าเอาจริงอะถ้าทำจริงอะช่วยประชาชนก่อนอะในทุนว่ากันที่หลังเนี่ยผมก็ไม่รู้ยังไงนะครับลดได้เกือบลิตรละเกือบ10 บาทถ้าราคาน้ำมันดีเซลลงมาอยู่ที่30นิดๆราคาน้ำมันเบนซินลงมาอยู่ที่28-29เนี่ยโอ้โหผมว่ามันจะช่วยในส่วนของต้นทุนในการผลิตอะไรต่างๆไปอีกเยอะเลยซึ่งนั่นก็หมายความว่าก็มีผลที่จะทำให้ราคาสินค้ามันถูกลงพูดถึงเรื่องนี้โครงการรัฐบาลไทยช่วยไทยพลัสยังอยู่ในกระแสนะครับคุณผู้ฟังล่าสุดในเพจของคุณสรยุทธ์บอกว่าเมื่อเวลาประมาณเที่ยงวันนี้ใช่ไหมประมาณเที่ยงวันนี้60-40ลงทะเบียนไปแล้วคงเหลือสิทธิ์อยู่5,681,902สิทธิ์นะครับก็พอผมว่าพอเพราะว่ารอบที่แล้วมัน28ล้านก็ยังพอปีนี้เขาเพิ่มให้อีกเป็น30ล้านผมก็ว่าน่าจะพอแต่ตอนเนี้ยพอไม่พอก็คือตอนนี้คนที่รอประกาศผลแจ้งสิทธิ์คนที่ไปลงทะเบียนแล้วยังไปไม่ถึงไหนก็คือกลุ่มชาวบ้านกลุ่มประชาชนที่ไปรอที่ธนาคารตั้งแต่เช้าบอกอดข้าวอดน้ำเอารองเท้ามาวางเรียงคิวนะเพื่อที่จะเข้าคิวไปติดต่อขอยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับก็บ่นกันบอกว่าเอ๊มีทางไหนไหมที่จะอำนวยความสะดวกประชาชนได้ง่ายกว่านี้บลาบลาบลาบลาก็ว่ากันไปนะครับก็มาสแกนหน้ารับเงินคนละครึ่งอย่างงนอย่างนี้สแกนหน้ามันก็ไม่ผ่านง่ายๆนะครับยกหน้าซ้ายขวาขึ้นลงหน้ากระพริบตาเนี่ยกว่าแอปมันจะ accept มันจะยอมรับนะครับก็บอกว่ามีทางไหนบ้างไหมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทำได้ง่ายกว่านี้นะครับแจกแบบไหนพี่น้องจะได้ไม่ต้องมาลำบากลำบนแบบนี้นะครับโอ้หลายท่านก็พูดแรงเลยนะรัฐบาลทำไมสมองน้อยแย่ขนาดนี้ก็ลาออกไปเลยกูจะเป็นนายกเองโอนได้เลยตามเลขบัตรประมาณนั้นนะครับก็มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ก็บอกว่างั้นก็เขาก็แจ้งให้เตรียมตัวให้ทำกันตั้งแต่เนิ่นๆมาไม่รู้กี่เดือนแล้วทำไมไม่ทำมาทำเอาวันที่เขาเริ่มลงทะเบียนนี่ก็นานาจิตตังก็ว่ากันไปนะครับคุณก้อยชุติมาสวัสดีนะครับคุณสมหมายสวัสดีครับย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟัง 1,000 บาทที่รัฐให้มาเนี่ยคือสัดส่วน 60% ของรัฐเราจะใช้ 1,000 บาทนี้ให้หมดเราต้องเติมเงินตัวเองเข้าไปอีก 40% ในสัดส่วนคือ667บาทและต้องใช้ส่วนของรัฐ 1,000 ต้องใช้ภายใน1เดือนให้หมดถ้าไม่หมดไม่สะสมไปเดือนหน้าเอาคืนเข้าโครงการไปเลยและในระหว่างวันจะมีสิทธิ์ใช้ในสัดส่วน 1,000 ของรัฐเนี่ยไม่เกิน200บาทซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเราจะได้ประโยชน์จาก200บาทจากโครงการทั้งหมดเราต้องเติมเงินของเราไป134บาทก็จะรวมเป็นใช้ได้วันละไม่เกิน334บาทจำตัวเลขง่ายๆเลยนะครับทางด้านคุณอนุทินก็บอกโอ้โหปลื้มใจขณะที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับก็ติดต่อกลับมาบอกโอ้ปลื้มใจที่คนไทยสนใจโครงการนี้ทะเบียนตอนนี้ทะลุไป25ล้านคนแล้วเหลืออีก5ล้านสิทธิ์เขาตั้งไว้30นะครับบอกว่ารอให้ถึงวันที่1มิถุนายนไม่ไหวกระวนกระวายอยากจะเห็นพายุทางเศรษฐกิจนะครับที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็เห็นเงินหมุนเวียนเข้าไปในระบบก็บอกว่าจะขอประชาชนครับว่าเอาไปแล้วก็ขอให้ใช้สิทธิ์ต่อเนื่องทุกเดือนนะครับงานโครงการนี้ไม่ใช่โครงการแจกเงินนะแต่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชนแบบ60-40นี่ก็พูดซะสวยหรูนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาก็เหมือนเรื่องน้ำท่วม
น้ำไม่ได้พ่วงเพียงแค่มันรอระบายนั่นมันก็ขังอยู่ในถนนนั่นแหละสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับก็คุยกันในเรื่องของเหตุบ้านการเมืองแรงแล้วผมก็ขออนุญาตคุยกับเรื่องที่ผมมีความรู้สึกผมก็แอบห่วงลึกๆนะคือเราเคยเจอวิกฤตการณ์ในส่วนของโควิด-19 มาแล้วเราก็รู้สึกแบบแย่งไม่อยากเจออีกไม่อยากจะเจอเรื่องแบบนี้แล้วคือชะงักกันไปทั่วโลกทุกอย่างหยุดสต็อปหมดทั้งการเดินทางทั้งการท่องเที่ยวสายการบินปิดประเทศ

จะออกไปต้องจำเป็นเท่านั้นแล้วก็ต้องรีบกลับกินร้อนช้อนกลางล้างมือสวมหน้ากากอนามัยนี่ต้องนี่เลยแล้ววัคซีนต้องถึงแต่ที่ห่วงมากที่สุดคือลูกชายคนโตที่อยู่ที่กรุงเทพเขาไม่สามารถที่จะ work from home ได้เพราะเขาอยู่ในส่วนของการบริการลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์นะอยู่กับไปรษณีย์ไทยนะครับจบโรงเรียนการไปรษณีย์แล้วก็บรรจุเป็นพนักงานรับวิสาหกิจเลยเขาเลี่ยงไม่ได้เลยแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งโทรศัพท์มาแจ้งบอกว่าตรวจสวอปดูแล้วติดโควิดโอ้แบบที่บ้านนี่เครียดทั้งบ้านก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะไปโรงพยาบาลรัฐที่อยู่ใกล้ที่สุดเพราะว่าเขาเบิกได้นะก็โอเคผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับผ่านพ้นด้วยดีคือไม่อยากจะให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกแล้วกับประเทศไทยสวัสดีน้องโยซิมโบครับสวัสดีคุณทันสวัสดีครับพูดมาซะยืดยาวอ้างอิงถึงโควิดคือผมกำลังจะพูดถึงองค์การอนามัยโลกว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีโบลาไปแล้ว220รายยอมรับเลยครับองค์การอนามัยโลก WHO บอกว่ายอมรับว่าเกิดจากความล่าช้าในการตรวจพบผู้ป่วยเจ้าหน้าที่ก็เลยทำงานลำบากมากนะครับตอนนี้WHO กำลังเร่งขยายปฏิบัติการเร่งด่วนแต่ต้องเจอกับสถานการณ์ที่เชื้อมันแพร่ไปเร็วกว่าคาดการนะครับเพราะนั้นประเทศที่มีพรมแดนติดกับคองโกต้องระวังแล้วตอนนี้ต้องดำเนินการรับมือทันทีและการเฝ้าระวังในบ้านเราครับคุณผู้ฟังประตูเข้าบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่าเรือต่างๆนะครับพรมแดนต่างๆสนามบินดอนเมืองสนามบินอู่ตะเภาสนามบินสุวรรณภูมิการคัดกรองสกัดกั้นจะต้องไม่ใช่เฉพาะสาธารณรัฐคองโกอีกแล้วคนที่เดินทางไปคองโกเท่านั้นต้องไม่ใช่แล้วจะต้องเป็นประเทศที่อยู่ติดมีพรมแดนติดกับคองโกก็ต้องอยู่ในลิสต์ของการเฝ้าระวังด้วยล่าสุดที่ยูกันดาพบผู้ติดเชื้อที่ทำการเพิ่มอีก2รายยอดรวมเป็น7รายผู้ป่วยใหม่ทั้งคู่นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ที่สาธารณสุขในกรุงกัมปาลาของเมืองหลวงของยูกันดานะครับไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดีโบเกียวเป็นพันธุ์หายากลักแล้วก็สิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนหรือว่าวิธีรักษานะครับตอนนี้องค์การอนามัยโลกก็ประกาศให้การระบาดครั้งนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้นี่น่าเป็นห่วงมากก็ไม่อยากให้กลับไปอยู่ในภาวะอย่างนั้นแล้วนะครับเรื่องของ60-40การวิเคราะห์ในเชิงการเงินการธนาคารการวิเคราะห์ในเชิงตัวเลขนี้ผมไม่คุยละนะครับผมว่ามันเดี๋ยวก็รู้กันนะว่ามันได้ผลไม่ได้ผลนะเนาะมันไม่ต้องไปวิเคราะห์ GDP อะไรแล้วมันเป็นเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องของทางส่วนของกระทรวงทางด้านการเงินเศรษฐกิจพาณิชย์เขานะครับคุณธุระสวัสดีครับผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะคุณเอกลินบอกว่าเห็นมีข่าวมีนักท่องเที่ยวคองโกเข้ามาแล้วนะครับกำลังติดตามเฝ้าระวังต้องเช็คข่าวดีเออเนี่ยคือสิ่งที่ผมกลัวคือหลุดเข้ามาแล้วอ่ะแล้วเราไม่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนบ้างไปสัมผัสไปทำอะไรกับใครอะไรมาบ้างแล้วมันกระจายเป็น1-2-2เป็น4-4เป็น8มันเร็วมากเลยนะเนี่ยอันนี้ผมเนี่ยแล้วเขาจะไปติดตามเฝ้าระวังกันยังไงเนี่ยไปไหนแล้วไม่รู้นักท่องเที่ยวคนนั้นนะครับพูดถึงไทยช่วยไทยพลัสครับคุณผู้ฟัง60-40ตอนนี้ดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีชาวบ้านบางส่วนออกไปซื้อโทรศัพท์ใหม่เพื่อใช้สิทธิ์บางคนซื้อในราคาใกล้เคียงกับวงเงิน 4,000 บาทที่รัฐช่วยก็เลยเกิดการตั้งคำถามว่าเม็ดเงินจากโครงการนั้นไม่ได้ลงถึงประชาชนอย่างที่รัฐบาลตั้งใจสุดท้ายไหลไปเข้ากระเป๋าซ้ำ

0: ซุงแล้วก็โทรศัพท์ยี่ห้อต่างๆกันนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับบอกว่าคุณเจิมศักดิ์บอกว่าประชาชนบางส่วนต้องเดินทางไปธนาคารกรุงไทยเพื่อขอความช่วยเหลือในการลงทะเบียนเสียเวลาเสียค่าเดินทางแล้วก็เสียโอกาสทำมาหากินเพื่อให้ได้สิทธิ์เหมือนคนอื่นนะครับแล้วก็ประชดไปนะครับบอกว่าไม่เป็นไรคนแก่ก็ใช้ไปยังไงก็ลูกหลานที่เป็นชั้นแรงงานก็เป็นคนชนใช้หนี้แทนอยู่แล้วเสียภาษีนะครับซื้อโทรศัพท์ใหม่นะฮะมันก็เป็นเรื่องจริงนะอยากใช้สิทธิ์แต่ว่าโทรศัพท์ไม่มีก็ไปลงทุนซื้อโทรศัพท์ก็เสียเงินไปกับการซื้อโทรศัพท์นะพูดถึงมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนแต่ละประเทศเขามีสไตล์ของเขานะนะครับตั้งแต่ยุคโควิด-19แล้วก็มีการแจกอย่างอเมริกานี่ก็มีการแจกเงินดอลลาร์ให้ตามเลขบัตรเลยผมก็ไม่รู้เลขบัตรเขาคือเลขอะไรยังไงเลขประกันสังคมไม่เลขประชาชนคือทุกคนได้เลยกี่เหรียญเขาส่งให้เลยครับไม่ต้องมาลงทะเบียนไม่ต้องมาตรวจสอบอะไรเขาให้เลยนะครับเพราะเขาเชื่อว่าทุกคนมีความจำเป็นให้ตามสิทธิ์ให้เลยนะครับอย่างเช่นภาวะอย่างเงี้ยภาวะสงครามแล้วก็ทำให้เกิดวิกฤตในเรื่องของพลังงานที่ส่งมาจากตะวันออกกลางจากที่เคยไหลลื่นกลายเป็นถูกจำกัดแล้วก็กลายเป็นเข้าสู่ภาวะการขาดแคลนแล้วก็พอมีความต้องการสูงสินค้ามันมีน้อยราคามันเลยขึ้นพอราคาน้ำมันพลังงานขึ้นราคาสินค้าก็ขึ้นเพราะว่าราคาน้ำมันกับพลังงานเป็นต้นทุนของทุกอย่างที่ญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติงบประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยคือ 97,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าก๊าซหลังจากที่ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นจากสงครามในตะวันออกกลางมิสเตอร์มาซานะโอโอซากิรองเลขาที่การคณะรัฐมนตรีแถลงต่อสื่อมวลชนบอกว่างบประมาณก้อนนี้จะถูกนำไปใช้อุดหนุนค่าไฟฟ้าและค่าก๊าซเป็นเวลา3เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนกันยายนเอางบมาจากเงินสำรองงบประมาณประจำปีของประเทศเขาระบุว่าถึงแม้ว่าค่าไฟฟ้าและค่าก๊าซนั้นอาจจะยังไม่ปรับตัวขึ้นมากนักในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนนี้แต่ราคานำเข้าเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นจะเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลหลังจากนั้นครับเขายังย้ำว่าแม้สถานการณ์ในตะวันออกกลางจะยังมีความไม่แน่นอนสูงแต่รัฐบาลจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีความติดขัดเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของประชาชนหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นการอนุมัติครั้งนี้มีขึ้น1วันหลังจากที่นายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิชิประกาศแผนจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมก้อนใหญ่ถึง 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่พุ่งสูงขึ้นทั่วประเทศนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยังระบุว่ารัฐบาลเชื่อมั่นว่าจะสามารถจัดหาน้ำมันดิบมาสำรองไว้ให้เพียงพอและมั่นคงไปจนถึงช่วงฤดูใบไม้ผลิปีหน้าอันนี้คือสไตล์ญี่ปุ่นเขาไม่รอให้เหตุแล้วค่อยช่วยเขารู้ว่าเหตุจะเกิดมีโอกาสที่เหตุจะเกิดไม่เกิดจริงๆก็ยังไม่รู้เขาตั้งงบประมาณไว้รอแล้วเพื่อช่วยประชาชนนี่คือสไตล์ของประเทศญี่ปุ่นนะครับสวัสดีครับคุณช็อปทั่วโลกสวัสดีครับคุณศิระเดชนะครับสวัสดีครับคุณฟังครับเดี๋ยวเรื่องอ่านเรื่องนี้ผมคุยไปแล้ว WHO เรื่องอีโบลาคุยไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณฟังมีคุยเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพสักนิดหนึ่งดีกว่าครับเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพนะครับเรื่องของไขมันเรื่องของเครื่องดื่มที่มีโอกาสนะครับมีโอกาสเป็นเครื่องดื่มดีที่ทำให้ไขมันเลวเนี่ยกลัวเขาบอกเครื่องดื่มแก้วละ20บาทเองมันคืออะไรเดี๋ยวช่วงหน้าเอาให้ฟังต่อในช่วงวาไรตี้ทอล์กนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับผม
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก คาร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเด
2: ย์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
2: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอกถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
2: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
2: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
2: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
4: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
2: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
4: Green Power Solar Energy โทร0922527799
2: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
4: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
4: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสงคาเฟ่
2: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
4: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
2: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.comโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
4: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
4: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับสูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
2: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
4: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
2: โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นจนประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่างที่มีประสบการณ์และต้องการเรียนเพิ่มเติมดูแลการสอนโดยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและยังมีแผนกซาลอนให้บริการซอยดัดเซ็ตทำสีโดยช่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดการเรียนและนัดหมายแผนกซาลอนโทร0906743020หรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กโรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่
5: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 081-716-9695
6: เชียงใหม่ Variety Talk ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
5: ผลิตรายการโดย CMV Media
6: ช่วง Variety Talk

0: ผมกำลังสับสนว่าเสียงที่ผมได้ยินในมอนิเตอร์ในเฮดโฟนเป็นเสียงฝนหรือเปล่าไม่ใช่เสียงแอร์นะครับเสียงลมแอร์พัดมาทางนี้คือไมโครโฟนตัวนี้นะครับมันเป็นไมเขาเรียกว่าคอนเดนเซอร์จริงๆแล้วมันเป็นไมที่ต้องใช้ในห้องอัดเพราะมันไวต่อเสียงมากมันจะต้องเป็นห้องปิดที่แบบมีวัสดุซับเสียงผนังชั้นสี่ด้านรวมถึงบนเพดานด้วยแล้วก็ด้านล่างนี่ต้องไม่ใช่กระเบื้องนะครับต้องเป็นพรมที่ไม่สะท้อนเสียงนะครับไมค์คอนเดนเซอร์จะทำงานได้ดีชัดและเสียงจะนุ่มมากแต่นี่คือห้องส่งชั่วคราวของผมที่ทำเนี่ยนะครับคืออยากได้ไมค์คอนเดนเซอร์เพราะว่ามันเป็นไมค์ที่ดูดเสียงดีผมไม่ต้องตะเบงเสียงเหมือนไมค์ไดนามิกไมค์ไดนามิกนี่คือจ่อแล้วผมจะต้องใช้เสียงดังแต่คอนเดนเซอร์ผมพูดธรรมดามันก็ดูดเสียงเข้าไปหมดก็ต้องแลกกันมาด้วยเสียงรบกวนอาจจะมีนิดหน่อยต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับ 2:53 นาทีครับขอบคุณ Green Power Solar Energy ขอบคุณโรงเรียนสวยๆมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center นะครับทั้งสำนักงานใหญ่แยกหนองจอมแล้วก็ที่สาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ที่ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับขอบคุณโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่และโรงแรมคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นทั้ง2โรงแรมนี้คุณฟังที่มีโอกาสได้ไปใช้บริการห้องอาหารของโรงแรมนะครับแจ้งได้เลยนะครับบอกว่าทราบโปรโมชั่นส่วนลด 15% มาจากรายการเชียงใหม่ Quality Talk นะครับแจ้งพนักงานไปเลยนะครับทางโรงแรมก็จะลดให้ 15% เลยนะครับทั้งในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มเลยนะครับยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับผมขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรายการแล้วก็โปรโมชั่นดีๆสำหรับแฟนรายการเชียงใหม่ Quality Talk นะครับอยู่ไหนแล้วเนี่ยที่จะคุยเมื่อกี้อ่ะคุณผู้ฟังครับนี่ภาวะไขมันในเลือดสูงครับถือว่าเป็นหนึ่งในภัยเงียบที่น่ากลัวที่สุดของคนในยุคปัจจุบันนี้เพราะว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับต้นๆที่จะนำไปสู่โรคหัวใจวายแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นสาเหตุของอัมพฤกษ์และก็อัมพาตได้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ยืนยันมาตลอดครับว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเป็นหัวใจสำคัญในการควบคุมโรคนี้ครับล่าสุดผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นได้ค้นพบข้อมูลที่น่าทึ่งว่าเครื่องดื่มรสเปรี้ยวหวานยอดฮิตที่หาซื้อได้ง่ายในราคาเริ่มต้นเพียงแค่20-30 บาทนั้นกลับมีคุณสมบัติช่วยลดระดับไขมันเลวในร่างกายได้อย่างมีนัยยะสำคัญหากคุณฟังดื่มอย่างถูกวิธีควบคู่ไปกับการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเครื่องดื่มชนิดนั้นจะส่งผลดีกับร่างกายเป็นที่สุดเครื่องดื่มชนิดนั้นก็คือน้ำส้มคั้นครับงานวิจัยชิ้นสำคัญที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Lipid In Health and Disease ได้ทำการศึกษาและก็ติดตามผลในกลุ่มตัวอย่างที่อายุ 18-66 ปีจำนวน129คนโดยกลุ่มนี้ให้ทดลองดื่มน้ำส้มคั้นประมาณ480มิลลิลิตรแบ่งเป็นกินวันละ2แก้วติดต่อกันอย่างน้อย1ปีผลลัพธ์ที่ได้ทำเอาทีมนักวิจัยประหลาดใจมากๆเลยครับเพราะว่ากลุ่มคนที่ดื่มน้ำส้มคั้นเป็นประจำมีระดับคอเลสเตอรอลรวมลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อสิ้นสุดการทดลองซึ่งผลลัพธ์นี้เกิดขึ้นกับคนที่มีระบบไขมันในเลือดปกติและคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงอยู่ก่อนแล้วในขณะที่กลุ่มคนที่ไม่ได้รับประทานน้ำส้มคั้นกลับไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆนอกจากนี้การวิเคราะห์ผลงานวิจัยในภาพรวมอีกหลายฉบับระบุตรงกันว่าการดื่มน้ำส้มคั้นแท้เป็นประจำมีส่วนช่วยลดระดับ LDL คือ Low Density Lipoprotein หรือที่เรารู้จักกันในชื่อไขมันเลวครับซึ่งเป็นตัวการหลักที่จะไปอุดตันตามผนังหลอดเลือดด้วยสำหรับในประเทศไทยเราครับคุณผู้ฟังน้ำส้มคั้นถือว่าเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมอันดับต้นๆโดยเฉพาะน้ำส้มคั้นที่คั้นมาจากส้มสายน้ำผึ้งหรือส้มเขียวหวานที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเนี่ยก็ถูกใจคนทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ปัจจุบันเราสามารถหาซื้อน้ำส้มคั้นสดตามร้านรถเข็นหรือไอ้ร้านน้ำผลไม้ข้างทางได้ในราคาเพียงแก้วละ20-30บาทแค่นั้นเองแต่ถ้าอยู่ในคาเฟ่ก็จะแพงหน่อยนะครับ45-50บาท คนไทยส่วนใหญ่มักมีพฤติกรรมดื่มน้ำส้มเป็นประจำเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็มักนิยมซื้อเป็นของเยี่ยมไปให้คนป่วยดื่มเพื่อบำรุงร่างกายให้ฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากในน้ำส้มนั้นมีวิตามินซีสูงนะครับข้อควรระวังของการดื่มน้ำส้มคั้นครับถึงแม้ว่าน้ำส้มคั้นจะมีประโยชน์ในการช่วยควบคุมไขมันแต่แพทย์ระบุว่ากุญแจสำคัญคือต้องดื่มน้ำส้มคั้นสดแท้ 100% แบบไม่เติมน้ำตาลทรายหรือไม่เติมน้ำเชื่อมเนื่องจากส้มมีน้ำตาลฟรุกโตสนะครับตามธรรมชาติอยู่แล้วการเติมน้ำตาลทรายเพิ่มเข้าไปจะทำให้ร่างกายนั้นได้รับปริมาณน้ำตาลสูงเกินเกณฑ์ซึ่งนอกจากจะไม่ช่วยลดไขมันแล้วนะครับยังส่งผลเสียร้ายแรงกับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานแล้วก็ทำให้เกิดการสะสมของไขมันใหม่รอบเอวจนน้ำหนักพุ่งพรวดขึ้นมาได้นะครับหากต้องการลดคอเลสเตอรอลให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นควรทำควบคู่ไปกับการลดอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะกลุ่มไขมันอิ่มตัวสูงนะครับพวกของทอดของมันเนื้อสัตว์ติดมันและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับงดสูบบุหรี่และจำกัดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ขอบคุณข้อมูลจากรายงานการวิจัยโภชนบำบัดและก็โรคระบบหลอดเลือดจากวารสาร Lipid in Health and Disease 2023นะแล้วก็แนวทางสุขภาพคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขแห่งชาติอังกฤษ NHS นั่นเองครับนี่และคุณฟังครับปิดท้ายด้วยเรื่องน่ารักน่ารักของบ้านเราประเทศไทยยังคงครองใจชาวต่างชาติที่จะมามองหาสถานที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนิตยสาร Forbes ซึ่งเป็นนิตยสารระดับโลกเปิดเผยการจัดระดับเมืองน่าอยู่สำหรับวัยเกษียณประจำปี2025มี4จังหวัดของไทยที่ติดโผเมืองที่เหมาะกับการใช้ชีวิตหลังเกษียณมากที่สุดในโลกการจัดอันดับครั้งนี้ Forbes ได้คัดเลือกทั้งหมด96พื้นที่จาก24ประเทศทั่วโลกโดยพิจารณาจากหลายปัจจัยสำคัญครับทั้งเรื่องของค่าครองชีพคุณภาพระบบสาธารณสุขความปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกสภาพอากาศรวมถึงความเป็นมิตรกับชาวต่างชาติซึ่งประเทศไทยนั้นยังคงโดดเด่นในหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีในราคาที่คุ้มค่าครับจังหวัดเชียงใหม่เมืองใหญ่ทางภาคเหนือที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ด้านวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตที่เรียบง่ายจุดเด่นสำคัญก็คือค่าครองชีพไม่สูงมากครับมีโรงพยาบาลและบริการทางการแพทย์คุณภาพ
1: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
2: This time is 9 o'clock at night Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเอกนิติเปลื้มคนไทยลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus วันแรกยอดพุ่งสูง24ล้านสิทธิ์นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทย plus ที่เปิดให้ลงทะเบียนวันแรกว่าตนขอขอบคุณคนไทยที่ให้การตอบรับกับโครงการไทยช่วยไทย plus อย่างล้นหลามซึ่งได้ทราบว่ามีผู้ลงทะเบียนไปแล้วประมาณ24ล้านสิทธิ์และยังเหลืออีก6ล้านสิทธิ์ตนรู้สึกดีใจที่คนไทยให้ความสนใจกับโครงการนี้ขณะที่ฝั่งของผู้ขายนายเอกนิติกล่าวว่ามีผู้ที่ใช้สิทธิเดิมอยู่ประมาณ 9.7 ถึง 9.8 ล้านร้านค้าซึ่งโครงการไทยช่วยไทย plus หัวใจสำคัญคือต้องการช่วยบรรเทาจากวิกฤตราคาน้ำมันแพงจากต้นทุนที่สูงขึ้นรวมถึงบรรเทาผู้ซื้อเพราะรัฐสมทบให้ 60% และประชาชนที่ใช้สิทธิโครงการอีก 40%ขณะเดียวกันรัฐยังต้องการประคองร้านเล็กๆรายย่อยในตลาดจึงอยากเชิญชวนร้านค้าทั้งหลายที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนโดยเฉพาะร้านเล็กๆรายย่อยให้คนไทย30ล้านคนที่จะได้สิทธิ์มาช่วยกันทั้งรัฐและผู้ประกอบการคนไทยมาช่วยกันประคองเศรษฐกิจในช่วงที่กำลังผ่านพ้นวิกฤตนี้นายเอกนิติกล่าวด้วยว่าสิ่งที่จะสะท้อนอย่างหนึ่งคือโครงการนี้ออกแบบมาอย่างดีได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้และหลายคนบอกว่าการลงทะเบียนง่ายขึ้นเยอะโดยเฉพาะคนที่เคยใช้โครงการคนละครึ่ง plus อยู่แล้วคลิกไม่กี่ปุ่มก็สามารถลงทะเบียนโครงการได้ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็จะให้มีการยืนยันตัวตนรัฐบาลเชื่อว่าถือเป็นความโปร่งใสในการออกแบบโครงการที่ดีนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เงินจะไปถึงมือพี่น้องประชาชนแน่นอนและเงินทุกบาททุกสตางค์จะไปช่วยร้านค้าประคองเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านวิกฤตพลังงานเพื่อกันอย่างไรก็ตามนายเอกนิติได้ขอขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดทั้งกระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทยที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดทำให้ระบบไม่ล่มเลยถือเป็นประวัติศาสตร์ที่มีผู้มาลงทะเบียน 700,000 คนต่อวินาทีถือเป็นระบบที่เป็นต้นแบบและเป็นระบบที่เสถียรมากจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiang Mai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้ว ที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

Chiang Mai Radio, Freshen Up.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะประเพณีเตลขึ้นดอยวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ประเพณีเตลขึ้นดอยประเพณีเก่าแก่ของชาวเชียงใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาต่อองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาศรีวิชัยโดยจะจัดขึ้นในคืนก่อนวันวิสาขบูชาของทุกปีคืนวันขึ้น14ค่ำเดือน8เหนือพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศจะพร้อมใจกันเดินเท้าระยะทางกว่า11กิโลเมตรจากเชิงดอยขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารท่ามกลางแสงเทียนเสียงสวดมนต์และบรรยากาศแห่งศรัทธาที่งดงามตลอดทั้งคืนสำหรับผู้ที่จะเตลขึ้นดอยสุเทพปีนี้จะมีการปิดการจราจรบางช่วงเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนรายละเอียดการปิดถนนและการจราจรเวลา 17:30 นจะปิดกั้นการจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำรถเข้าจอดภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่วนผู้ที่มีบัตรผ่านจากวัดหรือพักอาศัยอยู่ด้านบนยังสามารถใช้เส้นทางได้รถโรงทานควรเดินทางเข้าพื้นที่ก่อนเวลา 17:00 นเพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่บริการประชาชนมีการจัดกำลังตำรวจจราจรและอาสาจราจรประจำจุดสำคัญต่างๆตั้งแต่แยกเชียงใหม่ภูคำถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพการจัดวงเวียนขนาดใหญ่บริเวณแยกภูคำจะพิจารณาตามปริมาณรถหน้างานเป็นหลักขอให้ผู้เดินทางวางแผนก่อนการเดินทางเพื่อความสะดวกของท่านจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A
8: Channel B. Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
9: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรักชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: Refresh Refill the Music

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น
2: 063-525-1719 Refresh Refill The Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the Music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the musicYoung My Radio Fresh.

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775555
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา0635251719
2: Refresh Refill The Music

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai. Refresh, refill the music.

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420029
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

Jing My Radio. Fashion up.

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

Charan Suk Yat Yom Tan Bu Phang Tang Lai Tuk Thuan Tuk Khun Ma Pup Ma Pak Kan Ek Chen Khoi Nai Rai Kan Pakin Na Ka Eng Tham Ma Adama Phap Tu Chau Wat Nong Tong Hang Dong Chung Wat Chung Mai มาประยมเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทุกวันณทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเวลา30นาทีโดยประมาณก่อนอื่นนั้นต้องขออนุโมทนาต่อญาติต่อยมที่ได้คอยให้กำลังอกกำลังใจทุกเจ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดทุกสารทิศแต่วันนี้ก่อนที่จะได้อู้ได้จ่ายังเอาก็มาปูจาพระรัตนตรัยด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจมาแทนดอกไม้ถูกเทียนด้วยการเปล่งวาจากล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยเอาละต่อไปก็ตั้งอกตั้งใจเนอญาติโยมเนออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปลืองกิเลสเปลืองทุกข์สิ้นเชิงตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์จำพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังคัจฉามิธัมมังสารานังคัจฉามิสังฆังสารานัง

เมตโตเตยัมเปพุทธังสารนังกัจจามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจจามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจจามิตาติยัมปิพุทธังสารนังกัจจามิตาติยัมปิธัมมังสารนังคัจจามิตาติยัมปิสังฆังสารนังคัจจามิอิติปิโสปะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโปุริสธรรมสารติสัตตาเทวมนุสสานังพุทโธปะคะวะติยันตุนิมิตตังอาวะมังคะลัญจาโยจามานาโปสะกุณัสสะสัตโธปาปะกะโหตุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากาโตปะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอกิปัสสิโกโอปนายโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติยันตุนิเมตตังอาวะมังคะลัญจาโยจามานาโปสะกุณัสสะสัตโธปาปะคะโหตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยะติทังจัตตาริปุริสโยคะนิอัตถะปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาอุไนโยปาอุไนโยทักกิไนโยอัญจานุตตรังปุญญะเกตังโลกัสสาติยันตุนิมิตังอาวะมังคะลัญจาโยจามานาโปสะกุณัสสะสัตโธปาปะคะโหตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตอังภะคะนิอริยะญาชาติญาชาโตนาปิจานามิสันเจจะปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะสุติเตโอตุสุติขปัสสะโพชฌงโฆสติสังฆาโต

ธรรมนังปิยโยตถาวิริยัมปิติปัสสัตติโพชังคาจัตตถาปะเรสัมมาทุปิกาโพชังคาสัตติเตสัพพะทักสินามุนินาสัมมาทัคคาตาภาปิตาปะอุลิกะตาสังวัตตันติอะปิญญาญาณิปานายาจะโพธิญาเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุทิเตโหตุสัพพะตาเอกัสสะมิงสัมมาเยนะโทมุขัลลานัญจะกัสสะปังกิลานิทุกิเตติสวะโพชังเกสัตตะเทสะเยเตจะตังอะปินันกิตุวะโรคะมุตจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาเอกทาธรรมะราชาปิเกลันเยนะปิปิริโตยุนตัตเตเรนะตัญเยวะภานะเปโตวานะสัทลังสัมปุติตวาจะอาภาตาธรรมะพุทธาสิสานะโสเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาปะหินาติจะอาภาตาตินนันนัมปิมะเหสินังมัคคังอัตตะกิเลสวัปปัตตานุปปัตตัตปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาสักกะตุพุทธรัตตานังโอสะทังอุตมังปะรังหิตังเตวมโนสานังพุทธเตเจนะสุทินานัจจันตุปัตตวะสะเปตุขาวุปัสสะเมนตุเตสักกะตุธัมมะรัตนังโอสะทังอุตมังวะรังปะลิลาหูปะสะมะนังธัมมะเตเชนะสุทินานัจจันตุปัทวาสะเปภะญะวุปัสสะเมนตุเตสักกะตุสังฆรัตนังโอสะทังอุตมังวะรังหาหุในยังปาหุในยังสังคเตเจนะสุทินานัจจันตุปัตวะสัพเปโรกาบุปัสสะเมนตุเตนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโอตุเตชัยยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโอตุเตชัยยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโอตุเตชัยยะมังคะลังอัตถิอุตตัสสะวิจัยโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพ
Pasata ye tata ya tang tawang kan ye te ba te pari va ke la ya tan te amano ce ye pa va ke Aya ke na ke vise pute akalama le na akalama ne na wa sapa sama maranda motota peto kalama le tang tajeva anu pave na hotu te vozu kisata Sutta silang samataya Thambang sujaritang jale Tatseva anu pavena hutu Tevo sukisata Likitang jintitang pujang talatanang la Wajanang kalung desa Bale sang tesa nang sutwa tat sa anyu pavata tete Adi unat sa vijayo tamoloke anuttaro Sapasata itataya tang tuangkan ayite vate Pali vajje laja tante amano segi pavake Payake nage vise pute akala marlane na va Sapa sama marana mutua tape tuo kala maritang Tatseva anu pavena otu te Tatseva anu pavena otu te vosu kisata Likitang jintitang pujang taranang vajanang karung Palesang desanang sutwa tatsa ayu pavatat Tete Ati unasa Vijayo Tamoloke Anuttaro Sapasata Itataya Tangtuangkan Ayite Bate Parivatke Laya Tante Amano Sigi Pavake Payake Nake Vise Pute Akala marane na va sapat sama marana muto tape to kala maritang tatseva anu pavena otu te vosu kisata sutta silang samataya tamang sujaritang jare Tatseva anu pavena otu te vosu kisata Likitang jintitang pujang taranang vajanang karung Palesang desanang sutu tatsa ayu pavata tete Pavato sapa mangkalang rakantu sapatevata Sapa putano pavena satha sodhi pavantu te Pavato sapa mangkalang rakantu sapatevata Sapa tamanu pavena satha sodhi pavantu te Pavato sapa mangkalang rakantu sapatevata Sapa sangkanu pavena satha sodhi pavantu te Doi put suat putano pap tamanu pap sangkanu pap Bodhya tung hang pot jangka parit yantunimitang sakat tua at
e ona sa be ya yo sa da ya mon ang sa sit la ne ka pa chao ka tang chit aditan thawai pa phon chai mong khon de sam det pa chao lu te chao pha pa chala kitti ya pha kho hai pra ong than dan jong dai hai chak akan pra pa chuan มีพระสติสัมปชัญญะที่ดีขอถวายพระพรพระบุญกุศลนี้แม่นว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ตะลงเปียติโลกาปัญญาตกินยาบังหายหมอยาบังหายขอเดชแห่งพระพุทธธรรมประสงค์มนต์ศักดิ์สิทธิ์จงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในสรีระร่างกายนอกร่างกายในกายขออันตรธานหายและอย่าได้มาใกล้มากายแม่นเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลและใกล้ขอเดินทางด้วยความปลอดภัยปราศจากอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยโรคภัยอุปาทิภัยมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติปัญญาบ่ตั้งโดดตนอยู่ในความประมาทมีศีลมีธรรมอยู่ในจิตในใจจำเริญด้วยกิจการงานบ่ว่าการค้าการขายหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปอายุวรรณโอสุขังพลังตอนอันล้ำเลิศประเสริฐจงบังเกิดมีแก่ทุกคนกรมอุตุได้บอกประกาศทักเตือนว่าฟ้าฝนกำลังมาลมก็แรงไปเห็บก็ตกหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ลำปูนภาคเหนือเฮานี้น้ำหลากน้ำท่วมบางแอ่งบางที่โรงเรียนก็ท่วมตำบ้านตำจองก็ท่วมนับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงญาติโยมและธรรมภาพรอดมาอีกหนึ่งวันและต้องอยู่ต่อไปเพื่อพุทธศาสนาได้ร้อยสาวพวกเข้าผีนับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้ตะวันนี้ญาติโยมน้องตองและใกล้เคียงมีฝนตกบะเละบะเล่นเวลาประมาณ14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงลงมาบะบะบะน้ำพอเลอน้ำประห่วงวัดเหมือนกันแต่ตกอยู่ประมาณ30กว่านาทีฝนก็หยุดตามปกติตะวันนี้ฉันเจ้าแล้วก็ไปงานส่งน้ำพาดบัดกลางตงท่านสาธุเจ้าสุธีจรุธรรมโมนิมนต์ไว้เหมือนละเลยไปหันศรัทธาแล้วก็ดีอกดีใจบางท่านก็ลงทานไปบางท่านก็ไปร่วมทำบุญทำกุศลตะวันนี้ยอมทั้งหลายเมื่อถึงเวลาตุเจ้าก็เจริญพุทธมนต์ผู้จานก็โอกาสเป็นการจบก็ถวายวัตถุปัจจัยทายธรรมโภชนะอาหารแก่พระสงฆ์องค์เจ้าปอนเรียบร้อยก็กลับวัดกับวัดไผ่วัดบันเพราะท่านถวายอาหารบิณฑูก็สะดวกสบายดีและญาติโยมทั้งหลายก็ต้องไปตั้งโต๊ะตั้งอย่างนักก็ถวายสมควรที่พอสวายถวายนับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อค่ำเมื่อคืนก็อยู่วัดพักผ่อนจนตราบทุกปัจจุบันบัดเดี๋ยวนี้ศรัทธาสาธุชนญาติโยมเรื่องการทำบุญทำทานบางท่านบางคนก็มาได้เตรียมให้ยังก็หันหลายท่านหลายคนหลายตีการทำบุญสุนทานนั้นญาติโยมมันเป็นการส่งเคราะห์ซึ่งกันและกันการส่งเคราะห์การแบ่งปันเพราะว่าอาหารการกินปัจจัยสิ่งของตลอดผ้านุ่งครัวใบเพราะเอาเป็นคนฮือเอาก็สุขเขารับเขาก็ดีใจสุขใจ
มันเป็นการยึดเดี่ยวน้ำจิตน้ำใจของกันและกันอีกประการหนึ่งญาติโยมมันทำให้เป็นการประสานหมู่ชนในชุมชนนั้นเพื่อเกิดความฮักความสมัครสมานสมัคคีกันธรรมะข้อนี้เป็นต้นว่าตาลคือการอื้อการฝันเพื่อเฟื้อเพื่อแผ่เสียสละแบ่งปันช่วยเหลือสงเคราะห์โดยปัจจัยทั้งสี่หรือทรัพย์สินสิ่งของต่างๆตลอดจนคือความโอ้คือความเข้าใจคือศิลปะวิทยาการให้ปั่นนั้นญาติโยมต้องระวังน้อยหนึ่งคือในสิ่งที่ควรให้ปั่นในสิ่งที่ควรปั่นอันใดที่มันเป็นยาพิษมันเป็นอาวุธอันนี้บดีให้บดีสนับสนุนกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นเอื้อเฟื้อกันได้แบ่งปันกันได้ส่งเคราะห์กันได้แม้แต่กรรมชี้แนะนำบอกว่าคือทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นจะได้ผลอย่างญาติยอมไปชี้ไปแนะไปนำไปปลูกผลไม้ปลูกพืชผลการเกษตรก็ดีชี้แนะนำสิ่งที่เขาทำมันว่าถูกต้องมันเป็นบาปเป็นกรรมผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองแนะนำให้เขาทำดีอันนี้ก็เป็นการอื้อปันเช่นเดียวกันทีนี้วาจานี่ก็สำคัญเนอะปิยะวาจาวาจาอันอ่อนหวานก็หมายความว่าญาติโยมการอู้การจากันนั้นจะไปโกเลมังเลจะไปใช้อารมณ์ต่อกันเออเก่าเออกล่าวคำที่มันสุภาพฟังแล้วมันม่วนหูไพเราะหูมันน่าฟังชี้แจงแนะนำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ที่มันมีเหตุมีผลเป็นหลักเป็นฐานชักจูงในทางที่ดีที่งามหรือแสดงความหันหันอกหันใจต่อกันและกันเมื่อเขาประสบซึ่งความทุกข์หรือว่าประสบสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็คอยให้กำลังอกกำลังใจสู้ต่อไปอย่าถอยนะมีอะไรก็บอกกันได้เออกำลังใจโอ้คุณนี่เก่งทำมาได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วคุณเก่งจริงๆท่านเก่งจริงๆเออกำลังอกกำลังใจการอู้จักอู้เออเกิดความเข้าใจจะไปคัดแย้งกันจะไปอู้จะมาแตกแยกแตกความสามัคคีอู้ไปเกิดไม่ตีมีความกลมเกลียวเข้าหากันสิ่งเหล่านี้มันจะนำความอักความนับถือเพราะว่าเอาช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอีกประการหนึ่งอันนี้ก็ทำอย่างที่มันเป็นประโยชน์ช่วยเหลือด้วยแรงกายก็ดีคนควายช่วยเหลือในกิจการต่างๆเขามีงานเอาไปช่วยบอกว่างานส่วนตัวงานส่วนรวมบอกว่างานวัดบอกว่างานบ้านฝันทำเอาทำการช่วยเหลือมันเป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจมากันโอ้มันก็มาลูกเมื่องานศพอีพ่อมันก็มาอีแม่มันก็มางานบ้านมันก็มาละงานวัดมันก็มาลดลูกเอาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์น่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันก็เป็นการแก้ปัญหาที่แตกแยกกันแล้วก็นำตัวตนเนี่ยญาติยมตั้งตัวตนอยู่ตามปกติทำตัวเข้ากับคนอื่นวางตัวเสมอต้นเสมอปลายมันเสมอภาคมาใจโอ้อวดมาใจยกตนข่มท่านทำตัวตนเนี่ยมันกลมกลืนกับเขากับชาวบ้านครับคนนั้นคนนี้เป็นคนบอกเอาเปรียบนะเป็นคนบอกเอาเปรียบสามารถร่วมสุขร่วมทุกข์กับเขาได้เรียกว่ามีอย่างร่วมกันได้ช่วยกันจัดช่วยกันทำช่วยกันหาช่วยกันกินช่วยกันใช้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดี
แล้วก็ประคัดผลประโยชน์ในทางที่ถูกต้องเมื่อมันมีความทุกข์กับทุกข์ร่วมกันสุขกับสุขร่วมกันธรรมะสี่ข้อนี้เป็นธรรมะที่ยึดเดี่ยวน้ำจิตอนับจิตน้ำใจของคนทั่วไปได้อันนี้ทุกเจ้าฝากไว้กับญาติกับโยมเอาละวันนี้โอจะเป็นมาเป็นเวลาพอดีอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

หารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4ทับ2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารมีพระญาณคัมภีร์พระมหาสวามีโพธินันทะครูบาเจ้าศรีวิชัยพระอธิการอินแก้วอรินทโรคุบาอองขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทน์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์งานนี้ทางวัดดอนจันทน์เชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลาคณะศรัทธาวัดดอนจันทน์ศรัทธาภายในภายนอกเชิญชวนร่วมงาน31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดดอนจันทน์ตำบลทัศรามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า 7:00 นทำบุญตักบาตร 9:00 นถึง 18:00 นส่งน้ำพระธาตุและใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ 19:00 นในพิธีร่วมเวียนเทียนงานนี้มีพระประชานาถมุนีเจ้าวาดวัดดอนจันทน์พร้อมศรัทธาของวัดดอนจันทน์หน่วยงานองค์กรเทศบาลตำบลทัศราศรัทธาภายในและศรัทธาภายนอกขอเชิญชวนท่านร่วมงาน31พฤษภาคม2569ในประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทน์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ได้บุญได้บารมีได้ความสุขโดยทั่วหน้ากันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรมุทิตารำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดชาติการ148ปีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยจัดงานวันพระราชบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยหมู่ที่2ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพประธานฝ่ายสงฆ์นายวรุฒวิสิทธิ์ศิลป์นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานฝ่ายคารวาสกำหนดการวันพระหัสบดีที่11มิถุนายน 6:09 นคณะสถาประชาชนพร้อมกันณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย 6:19 นถวายเครื่องสักการะครูบาโดยนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานในพิธีนำกล่าวไหว้สาสักการะ6นาฬิกา29นาทีพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน239รูป7นาฬิกา29นาทีนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ไหว้พระสมาทานศีลประธานฝ่ายสงฆ์พระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7พร้อมพระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์สมโภชอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาเทิดเกียรติคุณในบารมี
ครูบาเจ้าศรีวิชัยประธานฝ่ายคารวาสกล่าวพบปะศรัทธาประชาชนตามอัธยาศัยอาจารย์กล่าวสุมาขัวตาลถวายจตุปัจจัยไตรธรรมจำนวน15ชุดพระสงฆ์อนุโมทนาวันทาราพระถวายพัฒหารเช้าแด่พระเถรานุเถระนรันอนุสาวรีย์9นาฬิกาพิธีเปิดโครงการบริการประชาชนสักการะครูบารักษาห้วยแก้วประจำปี2569โดยนางจิรพรเพิ่มพูนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่นำสมาชิกและผู้ถูกคุมประพฤติตลอดจนถึงอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่60คนบริการสังคมโดยพัฒนาทำความสะอาดรอบอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยพร้อมเส้นทางขึ้นดอยสุเทพตามโครงการสักการะครูบารักษาห้วยแก้วประจำปี2569ก็เป็นกำหนดการในพิธีทำบุญตักบาตรมุทิตารำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดชาติการ148ปีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเชิญท่านร่วมงานบุญงานนี้โดยพร้อมเพียงกัน

จอพระราชประวัติพระเจ้าติโลกราชพระมหากษัตริย์ลำดับที่9ในราชวงศ์พญามังรายสนับสนุนการบันทึกบทจอโดยพระครูโคสิทธิ์ปริยัตยาพรด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารเจ้าคณะตำบลสุเทพเขต1อำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานกองทุนเจ้าติโลกราชประพันธ์บทจอโดยพระครูประดิษฐ์เป่งเรือนจอโดย40,000เมืองยองและปุ๋ยฝ้ายมะลิวันเชิญรับฟังได้แล้วครับ

น้ำในมหาสมุทรนะครับซึ่งมีรถเดียวก็คือวิมุตติรถเรามุ่งไปสู่ความหลุดพ้นจากกองทุกข์กันนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นถ้ามีสิ่งที่เป็นอัศจรรย์เราจะมองได้ทันทีว่าคำสอนของพุทธเจ้านั้นลุ่มลึกไปตามลำดับที่เราใช้ศัพท์ภาษาบาลีว่าสุขุมคัมภีรภาพก็ได้ข้อประมาณเหมือนฝั่งทะเลนะครับเมื่อเรายืนอยู่ที่ฝั่งทะเลแล้วก็เดินลงไปจากฝั่งทะเลทะเลนี้ก็จะลุ่มลึกไปตามลำดับจนถึงสะดือทะเลเราก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรครับพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นะครับ 84,000 พระธรรมขันธ์เราจะศึกษากันนับวันนับเดือนนับปีนับหลายๆปีนับหลายๆชาติครับก็อาจจะไม่จบไม่สิ้นกันนะครับเพราะว่าสุขุมคัมภีรภาพแล้วแต่บุญญาบารมีของแต่ละคนแต่ละท่านเป็นเช่นนั้นดังนั้นในวันนี้ถ้าเรามองถึงที่เป็นหัวใจสำคัญในทางพุทธศาสนาแล้วเราก็ติดใจคำว่าธุระนะครับธุระก็ถือว่ามีความหมายก็ถือว่าถ้าเราจะตีความหมายแบบภาษาบาลีหรือภาษามคตธุระนั้นมีความหมายหลายอย่างโดยอัดขยายความไปได้หลายอย่างเราจะพูดถึงธุระในทางพระพุทธศาสนาหรือว่าเราที่เราใช้ศัพท์ว่าธุรกิจแต่นี่มีคำว่ากิจเติมเข้ามาธุรกรรมการกระทำที่เป็นธุระคำว่าธุระนั้นจึงเป็นศัพท์ที่มีความหมายในยะที่หนึ่งเขาให้ความหมายว่าธุระแปลว่าแอกเนี่ยก็หมายถึงเหมือนแอกที่อยู่บนบ่าวัวบ่าควายที่เขาใช้งานกันอยู่แบกไว้เพื่อจะให้นำไปสู่จุดหมายปลายทางเนี่ยเราเคยถ้าเป็นลูกชาวไร่ชาวนาชาวสวนในสมัยโบราณจะมีวัวมีควายนะครับก็มีแอกอยู่บนคอควายก็จะไถนาหรือว่าเทียมเกวียนนะครับก็แล้วแต่เราจะให้ธุระนั้นไปถึงที่หมายปลายทางก็คือธุระแปลว่าแอกในที่นี้หมายถึงจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนที่พึงประสงค์นะครับเราจะไปที่ไหนเหมือนจุดสตาร์ทหรือว่าจุดที่เราเริ่มเดินทางครั้งแรกออกไปครั้งแรกทุกชีวิตเราจะเริ่มต้นไปสู่จุดหมายปลายทางก็คือพระนิพพานนะครับธุระที่เราจะพูดถึงกันก็มีความหมายว่าแอกเรียนสื่อภาษาไทยครับแอกนั้นจะอยู่บนคอควายแอกนั้นวางไว้บนบ่าครับก็จะนำไปธุระแปลว่าประธานก็หมายถึงสิ่งที่จะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษประธานคำว่าประธานนี่ก็หมายถึงลักษณะของเป็นผู้นำผู้ที่จะทำอะไรเป็นหัวหน้าเป็นตัวนำแปลได้หลายในนะครับธุระแปลว่าความเพียรก็มีคือพยายามว่าวิริยนะทุกขมัจเจติผู้จะร่วงความทุกข์ได้เพราะความเพียรดังนั้นคนเกียจคร้านเนี่ยไม่สำเร็จจะทำอะไรจะไม่สำเร็จตามที่พึงประสงค์หรือประโยชน์จะพึงได้ก็ไม่ได้คนที่เกียจคร้านไม่ทำงานไม่ทำการงานดังนั้นความเพียรนี้จึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะกระตุ้นครับหนาวนักร้อนนักฝนตกแดดออกไม่ร้อนไม่เย็นก็ไม่อ้างนะครับคนที่ความมีความเกียจคร้านนะชอบอ้างเรื่องของสิ่งที่เป็นการชอบอ้างฝนตกแดดออกครับหรือว่าหนาวเย็นก็ไม่ทำการงานดังนั้นการที่เรามีความขยันหมั่นเพียรนี่ก็ถือว่าสำเร็จประโยชน์อย่างแน่นอนจะช้าจะเร็วก็ควรจะต้องมีความเพียรธุระนั้นก็จะสำเร็จบางกลางวันบางคนทำสำเร็จในช่วงกลางคืนหรือทำสำเร็จในวันนี้ชั่วโมงนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นธุระจึงแปลว่าความเพียรที่จะพึงให้เกิดความสำเร็จ

ส่วนธุระแปลว่ามีความหมายว่าฉลาดนั้นก็ถือว่าบุคคลที่เฉลียวฉลาดมีความสามารถจะทำอะไรได้สำเร็จก็จะได้ผลนะครับนี่ธุระแปลว่าความฉลาดส่วนธุระแปลว่าตราหมายถึงบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้ต่างมีหน้าที่รับผิดชอบนะครับเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นพระสงฆ์เป็นใครก็ตามนะครับก็เหมือนมีธุระที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกันและกันแล้วก็มีความหมายในเรื่องของคำว่าธุระแปลว่าไกลประโยชน์ในชาตินี้ประโยชน์ในชาติหน้าประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานก็เรียกว่าไกลยังอยู่ไกลอยู่ไกลเอื้อมสุดที่จะถึงบางทีเราประโยชน์วันนี้เราเป็นคนจนเราหวังว่าเราจะเป็นคนรวยวันหน้าข้างหน้าก็ยังอยู่ไกลหรือจะไกลยิ่งไปกว่านั้นก็คือสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นเหมือนคนที่อยู่กลางทะเลอย่างพระมหาชนกเนี่ยในสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเรือแตกกลางทะเลเนี่ยมองไม่เห็นฝั่งแต่ก็ว่ายน้ำด้วยความเพียรพยายามเรียกว่ามันอยู่ไกลแสนไกลไม่เห็นฝั่งก็ยังต้องพยายามว่ายชีวิตจะรอดไม่รอดนะก็ไม่ทราบก็เทวดานางเมขลาก็ต้องมาช่วยนะครับถึงเวลาจริงๆแต่ว่ามันไกลสุดเอื้อมบางอย่างเราอย่าไปฝันอะไรมากจนไกลตัวเกินตัวจนเกินความหวังของเรานะครับก็เป็นธุระเหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องลงทำมือเรียกว่าลงมือทำเองก่อนมันก็จะเรื่องไกลก็จะใกล้คนที่ยังใช้คนอื่นยังอาศัยผู้อื่นอยู่เนี่ยยังไม่ยังไกลเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราจะทำอะไรให้มันเสร็จสิ้นเราดูได้จากหัวหน้างานหรือประธานบริษัทหรือนายกรัฐมนตรีหรือท่านเจ้าวาดก็ตามก็ถ้ารอลูกพระลูกเนนในวัดหรือรอลูกน้องทำงานให้อย่างเดียวนั้นก็มันก็รู้สึกว่ามันจะไกลต้องลงมือทำเองบ้างบางอย่างจะสั่งงานแต่เพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้บางอย่างก็ต้องปฏิบัติเองต้องทำได้ด้วยบางอย่างเป็นประธานเป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้นำก็ตามทำอะไรไม่เป็นมันก็ไม่มีความหมายนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นธุระในที่นี้ที่เราจะไกลจากกิเลสตัณหากิเลส1,500ตัณหา108ได้เราต้องทำอย่าสามีก็ช่วยไม่ได้ภรรยาก็ช่วยไม่ได้ลูกก็ช่วยไม่ได้หลานก็ช่วยไม่ได้ญาติก็ช่วยไม่ได้นะครับธุระที่สำคัญที่จะไกลจากกิเลสนี่คงจะพึ่งพาคนอื่นไม่ได้ต้องพึ่งพาตนเองเรามีเงินมีทองให้เขาใช้ได้แต่ว่าเราจะทำสิ่งที่เป็นเครื่องหมักดองเครื่องเศร้าหมองภายในออกไปนั้นเราจะต้องขจัดเองทำความสะอาดเองซึ่งเป็นเรื่องขันธสันดานครับก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าวาสนาความเคยชินกับอนุสัยสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานเราคงจะต้องขยายความกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้คำว่าธุระมีนัยยะแปลว่าไกลก็คือไกลจากประโยชน์ถ้าเรายังไม่ได้ลงมือทำหรือเรายังไม่ได้เดินเข้าไปหาครับบางคนวันหวยออกก็วันก่อนวันจะหวยรัฐบาลหรือหวยอะไรก็แล้วแต่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็เสี่ยงสักหน่อยเล่นสักหน่อยอะไรอย่างนี้มีความหวังก็หวังว่าไกลมันยังไกลที่จะมีสตางค์ไกลจะถูกรางวัลอะไรอย่างนี้ก็มีความหวังว่าน่าจะใกล้เข้ามาใกล้ตัวเข้ามาก็เลยของเล่นมันก็เล่นไปมันก็เสียไปมีได้มีเสียไปก็เป็นปากทางแห่งความเสื่อมไม่เป็นสิ่งที่จีรังยั่งยืนดังนั้นก็ขอให้เราได้ใช้คำว่าธุระเนี่ยมันไกลจากประโยชน์แล้วเราก็ไม่ควรจะไปยุ่งไปเกี่ยวมากนักส่วนธุระยังแปลอีกในยะหนึ่งว่ากิจจะคือการงานที่เราใช้ศัพท์ธุรกิจเนี่ยเข้า
ข้าข้อนี้เข้าตรงกับนักธุรกิจที่จะต้องมีได้มีเสียได้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ทีนี้คำว่าธุรกิจเนี่ยจะเกิดประโยชน์ตนจะเกิดประโยชน์บุคคลอื่นหรือจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองต่อชาติศาสนาหรือชาติบ้านเมืองก็แล้วแต่เรียกว่าประโยชน์ตนประโยชน์บุคคลอื่นก็ธุรกิจก็เลยถ้าเราจะเอาคำว่าการให้ทานเป็นธุรกิจหรือไม่ก็คงไม่ใช่นะครับการให้นี่ไม่หวังผลตอบแทนแต่ธุรกิจนั้นทำกิจอันใดก็ต้องมีค่าตอบแทนได้เป็นการได้กำไรไม่หวังผลที่จะขาดทุนก็เหมือนเราซื้อขายกันเนี่ยครับทำไมใจเราไม่ทำความแช่มชื่นให้เกิดขึ้นเราซื้อถูกขายแพงเนี่ยใจไม่ใช่ใจที่เป็นบุญเป็นกุศลนะครับเป็นใจที่เป็นธุรกิจเรียกว่าแลกกันไปแลกกันมาก็อาจจะแตกต่างจากการให้ทานบริจาคทานนะครับท่านผู้ฟังส่วนธุระที่เราแปลว่าการงานนั้นก็อีกอย่างหนึ่งคือคนที่ทำงานเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติทำทั้งฝ่ายโลกฝ่ายธรรมเรียกว่างานทางโลกก็ไม่เสียงานทางธรรมก็ไม่เสียก็ได้เวลามาเท่ากัน24ชั่วโมงนะครับ12ชั่วโมงกลางวันพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกกลางคืนก็12ชั่วโมงเมื่อพระอาทิตย์รับฟ้าไปแล้วจนถึงได้อรุณของวันใหม่ครับก็เราก็ทำงานกันเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าทำงานหามรุ่งหามค่ำทำงานกระทั่งกลางวันกลางคืนเรียกว่า24ชั่วโมงไม่มีเวลาความจริงธรรมชาติก็สอนเรามาแล้วว่ากลางวันเป็นเวลาทำงานที่พระอาทิตย์ขึ้นแต่บางคนก็ไปทำงานในช่วงกลางคืนกลางวันนอนหลับพักผ่อนก็แล้วแต่นะครับในโลกยุคใหม่แต่โลกยุคอดีตย้อนรอยไปในอดีตนั้นพระอาทิตย์ขึ้นกลางวันเพื่อการทำงานหรือการออกหากินของหมู่นกหรือสัตว์ป่าหรือธรรมชาติก็จะสอนส่วนกลางคืนนั้นก็เป็นเวลาเข้ารังสำหรับนกหนูปูปีกอะไรต่างๆพักผ่อนกันเช้ามาพระอาทิตย์ขึ้นมาใหม่ก็ออกหากินกันใหม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานก็ใช้ธรรมชาติเป็นตัวชี้วัดว่าเช้าถึงเย็นค่ำนะครับแล้วก็กลางคืนก็พักผ่อนส่วนมนุษย์เรานั้นก็อาจจะสวนธรรมชาติหรือว่าทำงานผิดธรรมชาติหรือไม่เรียกว่าทำธุรกิจเกินธรรมชาติหรือไม่นะครับอาจจะผิดไปจากธรรมชาติอย่างไรก็ตามจะมีความหมายอย่างไรก็ขอให้เราได้ใส่ใจซึ่งจะวกกลับเข้ามาเรื่องของธุระในทางพระพุทธศาสนานั้นมี2ข้อด้วยกันหลายท่านเข้าใจอยู่แล้วนะครับคันธาธุระการศึกษาเล่าเรียนวิปัสสนาธุระการปฏิบัติพระกรรมฐานที่เป็นวิปัสสนาธุระสองนี้ถือว่าเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิธุระสองอย่างนี้ถ้าเราไม่เอาธุระเราก็เมื่อไม่มีคันธาธุระเราไม่ศึกษาเล่าเรียนเราก็ไม่รู้พระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกานุฎีกาคำสอนต่างๆที่มีอยู่ 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นก็เกิดจากคำสอนที่พระโพธิสัตว์ตรัสรู้พระนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็มีพระสงฆ์สาวกเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบฟังคำสอนปฏิบัติดีก็เป็นยุคต้นๆก็จะเป็นยุคของพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามในคันธธุระก็คือฟังพระธรรมเทศนาในบุพกิจ5ข้อของพระพุทธองค์นะครับเช้าออกรับอาหารบิณฑบาตที่เราเรียกว่าพระภิกษุสามเณรในปัจจุบันยังถือธรรมเนียมอริยเจ้าก็คือธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าที่ออกโปรดสัตว์นะครับพระภิกษุสามเณรทุกวันนี้เราจะไปมองเปรียบเทียบว่าเป็นลักษณะเหมือนคนขอทานไม่ใช่นะครับภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารฉะนั้นการออกรับอาหารบิณฑบาตของพระภิกษุสามเณรเนี่ยออกไปด้วยอาการอันสำรวมไม่ร้องขอไม่เอ่ยปากไม่คือรู้อากัปกิริยาของผู้ใ
ก็เปิดฝาบาตรรับอะไรทำนองนั้นจะเป็นอาหารหวานข้าวเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่ผู้ให้ก็ไม่ได้ถูกบังคับนะครับเป็นเจตนาศรัทธาเจตนาสามการก่อนใส่บาตรกำลังใส่บาตรภายหลังใส่บาตรแล้วก็มีความสุขกายสุขใจไม่ได้ถูกบังคับเป็นศรัทธาเป็นพื้นฐานเพราะความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเชื่อในกรรมและผลของกรรมเหล่านี้เป็นต้นดังนั้นจึงแตกต่างนะครับบางคนจะไปมองว่าอย่างคนขอทานที่ขอทานอยู่ข้างถนนหรือว่าเดินไปตามตรอกซอกซอยก็ต้องเอ่ยปากขอร้องขอแจ้งความประสงค์ว่าตนเองมาขอข้าวขอน้ำขอเงินขอทองฉะนั้นเมืองท่องเที่ยวเมืองใหญ่ๆครับทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็การว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเมืองท่องเที่ยวมีคนขอทานมากๆเหมือนอย่างอินเดียนะคนขอทานมากถือเป็นเรื่องปกติแต่เมืองท่องเที่ยวอย่างบ้านเรามีคนขอทานทั้งหญิงทั้งชายอวัยวะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์มาขอทานยิ่งคนอวัยวะสมบูรณ์เราก็มองเป็นที่รังเกียจว่ามือเท้าดีทำไมไม่ทำมาหากินแต่ถ้าในส่วนของคนที่ร่างกายพิกลพิการทุพพลภาพไม่สมประกอบก็ยังเกิดคะแนนสงสารที่จะให้อย่างไรก็ตามขอทานเหล่านั้นจะอยู่ในลักษณะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ในเรื่องของร่างกายหรือไม่แต่ก็ต้องร้องขอแล้วก็คนให้บางทีก็เต็มใจให้ไม่เต็มใจให้อาจจะแตกต่างไปจากพระคุณเจ้าที่ออกรับอาหารบิณฑบาตนะครับอาหารหวานข้าวใส่ตกลงไปในบาตรถึงแม้จะรับพรจากพระภิกษุสามเณรที่รับบาตรหรือไม่ท่านก็ได้พรอันประเสริฐแล้วเพราะการให้นั่นเป็นพรไปในตัวไม่ต้องรอว่าพระจะให้ยถาสัพพีลงท้ายด้วยอายุวันโนสุขังพลังหรือไม่ก็ตามนะครับท่านเหมือนปลูกหรือหว่านเมล็ดพันธุ์พืชบุญลงไปในเนื้อนาบุญญาเขตตังก็คือพระภิกษุสามเณรที่ทรงคุณทรง

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิกกับบ้าคลับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทางแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: ทุกดับเพลิดเพลินดับทุกใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกดับเพลิดเพลินดับทุกใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกดับเพลิดเพลินดับทุกใจมีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
6: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
5: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
6: Mass AFM เชื่อมั่นในความดี
5: เชื่อมั่นในความดี
6: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
5: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย

0: กลับมีจิตปรารถนาให้ทุกชีวิตครองตนอย่างเป็นสุข
1: ดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
0: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีแมส FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการมีสัมมาคารวะ1การอ่อนน้อมถ่อมตัว1มีความสันโดษ1มีความกตัญญู1การฟังธรรมตามกาลเวลา1 5ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
2: สาธุ
1: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
0: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
1: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
0: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
1: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
0: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรก
1: ส่วนอานิสงส์ของคนมีศีลเพราะความถึงพร้อมด้วยศีลมี5ประการคือ
0: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
0: สี่อายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ธรรมนิยามสุตตะ
2: อันธรรมยังธรรมนิยามสุตตะปาทังพนามาเซ

0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามส่วนที่เป็นสิ่งต่างๆนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงดังนี้
1: ตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิ

ถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงดังนี้

0: ปฏิ
1: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามส่วนที่เป็นสิ่งต่างๆนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ดังนี้

ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ดังนี้

0: ติ
1: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามส่วนที่เป็นสิ่งต่างๆนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาว่าทุกสิ่งทำทั้งปวงไม่ใช่บุคคลไม่ใช่อัตตาดังนี้

0: ตีตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำว่าทุกสิ่งทำทั้งปวงไม่ใช่บุคคลไม่ใช่อัตตาดังนี
1: ้ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำนะคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติขอน้อมนำธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ดีแล้วความตอนหนึ่งมาฝากกันโดยความว่าเพิ่งศึกษาว่าเราจักไม่พูดถ้อยคำซึ่งจะเป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันเมื่อมีถ้อยคำซึ่งจะเป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันก็จำต้องหวังการพูดมากเมื่อมีการพูดมากย่อมคิดฟุ้งซ่านเมื่อคิดฟุ้งซ่านย่อมไม่สำรวมเมื่อไม่สำรวมจิตย่อมห่างจากสมาธิและนับจากเวลานี้ขอเชิญทุกท่านตั้งจิตให้เป็นสมาธิสดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่

0: ร่างกายนี่คือถุงอุจจาระเคลื่อนที่ใช่หรือเปล่าจริงไม่จริงเด็กๆวัยรุ่นรู้ไว้ซะนะพอเธอรู้แล้วเธอจะไม่กระดิดกระแดดมากละจะไม่มองผู้ชายนะวิววิวอะไรไม่ละเวลามองผู้ชายก็อ๋อถุงขี้ซึมเข้าใจไหมมองตัวเองในกระจกก็อ๋อถุงขี้ซึมเนี่ยมันก็มีขี้ตาซึมขี้หูซึมนี่คือปกตินะธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเวลารู้แล้วมันจะสงบจิตมันจะสงบแต่ว่าเด็กสมัยเป็นเด็กเนี่ยมันไม่รู้เรื่องนี้พอไม่รู้เรื่องนี้มันก็กระดิกระด้าอะไรของมันเนี่ยนะตามเรื่องตามราวของมันไม่ต้องเด็กหรอกผู้ใหญ่ก็เป็นเนาะผู้ใหญ่ที่ไม่รู้เรื่องถุงขี้ซึมเนี่ยก็จะเป็นอย่างนะคะการนึกถึงร่างกายตามความเป็นจริงเนี่ยมันมีประโยชน์ทำให้จิตบริสุทธิ์ขึ้นมาทันทีเลยขณะที่นึกว่าอ๋อร่างกายเพศก้อนสกปรกกอไก่สระอายอยักษ์มาจากคำว่ากุบวกอายะนะคะลบอุทิ้งอันนี้เป็นหลักภาษาบาลีนะฮะแปลว่ากายนี่แปลว่าก้อนสกปรกอันบัณฑิตผู้รู้เนี่ยรังเกียจมากเลยแต่คนพาลหลงรักมากเพราะนั้นใครรักร่างกายคนนั้นเป็นคนพาลใครไม่รักร่างกายรู้จักร่างกายตามเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้ไปอะไรกับมันมากเนี่ยเขาก็เรียกบัณฑิตบัณฑิตเป็นผู้ที่รู้จักร่างกายตามเป็นจริงภิกษุณีรูปหนึ่งหลงรักผู้ชายมากโอ้ยอยากสึกออกไปเนี่ยกับภิกษุณีอีกรูปหนึ่งไม่รักใครแล้วเนี่ยเธอว่าใครเป็นบัณฑิตใครเป็นคนพาลคนที่ไม่รักใครแล้วไม่รักผู้ชายแล้วเป็นบัณฑิตแต่ถ้ายังหลงรักผู้ชายขอสึกไปแต่งงานหน่อยเต้ออย่างเงี้ยภิกษุณีคนนี้เป็นบัณฑิตหรือเป็นคนพาลแล้วทำไมเธอรู้เป็นคนพาลนะก็เพราะว่ายังหลงรักร่างกายอยู่ใช่ไหมอันนี้ได้ให้ดูเนนอายุ17หน่อยมาวันนี้มาให้เด็กๆวัยรุ่นดูหน้าหน่อยเนนนี้อายุ17ปีเธออยากถามเขาไหมว่าเขาจะสึกไหมอย่างเงี้ยอยากถามไหมอยากถามใช่ไหมเฮ้ยบวชอายุน้อยๆเนี่ยคิดจะสึกไหมเอาไม่อีกตัวมาใครอยากถามประโยคนี้ว่าท่านบวชตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยท่านจะสึกอยู่ไหมใครอยากถามยกมือขึ้นถ้าไม่ถามไม่ตอบนะใครอยากรู้อ้าวยกมือขึ้นค่ะยกมือขึ้นอยากรู้ใช่ไหมอ้าวตอบสิเนี่ยมีคำถามจะสึกไหม
1: กับขอโอกาสค่ะถ้าถามว่าจะสึกไหมก็ต้องตอบว่าถ้าหากว่ายังปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8อยู่เนี่ยก็จะไม่สึกค่ะ
0: เข้าใจหรือเปล่าไม่เข้าใจน้องก็ไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจอริยมรรคมีองค์8
1: อริยมรรคมีองค์8หรือว่าอริยสัจข้อที่4นะคะก็คือศีลสมาธิปัญญานะคะก็คือเป็นสิ่งที่นักบวช
0: ถ้ายังรักษาศีลบริสุทธิ์อยู่
1: ถ้ายังรักษาศีลบริสุทธิ์อยู่
0: ถ้ายังสงบอยู่ถ้ามีปัญญารู้อริยสัจ4อยู
1: ่ค่ะก็ยังไม่สึก
0: ไอ้เรื่องสึกไม่มี
1: ไม่มีค่ะ
0: แต่ถ้าสึกวันไหนอ่ะ
1: แสดงว่าอริยมรรคพังวันนั้น
0: อ๋อแสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติตามมรรค8ถึงได้สึกนี่คือคำตอบเข้าใจไหมคะเข้าใจเนาะเอาพูดง่ายๆว่าถ้ายังบวชอยู่ก็ยังมีปัญญาอยู
1: ่เจ้าค่ะ
0: ถ้าสึกวันไหนแสดงว่ามีปัญญาหรือไม่มีปัญญา
1: ไม่มีปัญญา
0: ก็แค่นั้นเองนี่เขาไม่ได้ยืนยันว่าเขาไม่สึกใช่หรือไม่เขาไม่ได้ยืนยันว่าฉันไม่สึกหรือฉันจะสึกไม่พูดเลยแต่บอกว่าตราบใดที่ยังรักษาศีลบริสุทธิ์อยู่มีจิตสงบอยู่มีปัญญาเห็นทุกเหตุเกิดทุกความดับทุกวิธีดับทุกอยู่เนี่ยรับรองไม่สึกหรอกแต่ถ้าวันไหนเนี่ยไม่รู้เรื่องทุกเหตุเกิดทุกแล้วศีลก็ขาดแหว่งผิดศีลผิดธรรมแล้วจิตก็ฟุ้งจังเลยแล้วปัญญาหายหมดเห็นผู้ชายก็หล่อจังเลยเนี่ยมีสิทธิ์สึกไหมก็มีสิทธิ์สึกก็แค่นั้นเองเพราะนั้นอยู่อย่างสบายใจหรืออยู่แบบเครียด
1: อยู่อย่างสบายใจค่ะ
0: กังวลไหมว่าจะสึกหรือไม่สึก
1: ไม่กังวลค่ะอ
0: ย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ก่อนหน้านี้นี่แต่งหน้าในห้องเรียนทุกกี่นาที
1: ทุก10นาทีค่ะ
0: ทุก10นาทีแต่งหน้าในห้องเรียนฮะเรียนหนังสือไป10นาทีก็กระจกขึ้นมาพิ๊กๆมอมๆเดี๋ยวนั่งฟังไปอีก10นาทีก็ขึ้นมาทาลิปทุกจิกจุกจิกนี่นี่คือคนนี้นะฮะแต่พอมาบวชเนน9วันสึกไปบวชครั้งที่2 9วันก็ไม่ใช่9วันอยู่เป็นเดือนเหมือนกันเน
2: า
0: ะบวชเป็นเดือนบวช2เดือนแต่มันเป็นโครงการบวช9วันนะคะแล้วก็ครั้งที่3หรือว่าครั้งที่4
2: คร
0: ั้งนี้ครั้งที่3ไม่สึกแล้วนะฮะครั้งที่3นี่ไม่สึกแล้วนะคะ เอามาพูดทำไมอาจารย์เอามาพูดทำไมเอามาอวดเหรอไม่ใช่อวดแต่เอามาให้เธอดูว่า 2,600 ปีแล้วที่พระพุทธเจ้าบรรลุแล้วก็ประกาศสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าประกาศสอนมาเวลาผ่านไป 2,600 ปีเขาฉลองพุทธชยันตีกันเนี่ยยังมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่อายุแค่10ตอนนั้น14 15เองเนี่ยก็ได้รับประโยชน์จากคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็เลยตัดสินใจบวชไม่ศึกละอย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่ก็เลยต้องยอมให้อยู่ไปแต่เขาก็จะเรียนให้จบม.6นะฮะโดยใช้ระบบเรียนกศน.เอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พวกเราอยากถามเขาไหมว่าบวชแล้วมันสบายหรือไม่สบายอยากถามไหมคะอยากถามเนี่ยมันม่วนแกเสียบวชเนี่ยมันม่วนค่ะมันม่วนตรงไหนอ้าวตื่นกี่โมง
1: ตื่น3ค่ะ
0: ตื่น3แต่ละครั้งที่นี่จะเคาะ3:30แต่พวกเรามาอยู่นี่เคาะ4ดีไหมโหดีจังเลยทำให้วัดเสียระบบหมดอ้าวตื่น3ทานข้าวกี่มื้อฉันข้าวกี่มื้อ
1: ฉันข้าว1มื้อค่ะ
0: ฉันข้าว1มื้อมานานหรือยัง
1: กับ2ปีค่ะ
0: เนี่ยตั้งแต่บวชมาเลยแอบกินข้าวเย็นบ้างไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: ห้ามโกหกนะ
1: ไม่โกหกค่ะ
0: ไม่แอบกินข้าวเย็นเลย
1: ค่ะ
0: แอบฟังเพลงบ้างไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเลยแล้วมันมีความสุขอะไรบวชเนี่ยเนี่ยเขาอยากรู
1: ้มีความสุขตรงที่สบายใจค่ะศีลก็ได้รักษาบริสุทธิ์แล้วก็ได้ทำตามรอยพุทธเจ้าแล้วก็มีธรรมะเนี่ยเป็นมีอริยสัจ4ที่พระอาจารย์สอนเนี่ยมาช่วยดับทุกข์ในชีวิตทำให้ชีวิตเป็นอยู่ง่ายสบายค
0: ่ะได้ไปเที่ยวสงกรานต์เที่ยวลอยกระทงเที่ยวฤดูหนาวงานฤดูหนาวอะไรได้ไปเที่ยวบ้างไหม
1: ไม่ได้ไปค่ะ
0: งานไปหลวงงานโน่นงานนี่ได้ไปบ้างไหม
1: ไม่ได้ไปค่ะ
0: อ้าวแล้วมันไม่เหงาแย่เหรอ
1: ไม่เหงาค่ะ
0: มันเป็นเรื่องประหลาดนะไม่ได้ไปช้อปปิ้งเหรอ
1: ไม่ได้ไปค่ะ
0: หรืออกหักมาบวช
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้อกหักนะ
2: แล้วมาบวชอย่างน
0: ี
2: ้ก็ไม่ได้เรียน
0: บอกไปแล้วว่าเรียนก็จะจบให้จบวุฒิม.6แล้วก็อาจจะเรียนมหาลัยทางไปรษณีย์อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขามีใช่ไหมเรียนทางไปรษณีย์นะก็ให้มันจบแม่เขาต้องการให้จบปริญญาตรีก็จบให้ก็ได้จบปริญญาตรีให้ก็ได้แต่ก็อาจจะให้เขาเรียนทางแพทย์แผนไทยอะไรเงี้ยสมมตินะให้เขาเรียนที่มันจะเป็นประโยชน์มารักษาเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันอย่างเงี้ยใครมีคำถามอะไรไหมมีไหมคะยกมือค่ะอยากถามก็ยกมือถามได้ไม่มีนะพวกเรามีเวลาที่จะอยู่กับอาจารย์แค่พรุ่งนี้มะรืนนี้เนาะอาจารย์ก็จะให้ความรู้กับพวกเราอย่างเต็มที่เลยนะไม่รู้มันจะล้นไปป่ะนะ เดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราได้ศึกษาเรื่องอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละแต่ว่าจะให้ศึกษาจากหนังสือเลยเสร็จแล้วก็จะชี้ให้พวกเราเห็นว่าอะไรเป็นอะไรหลังจากนั้นพวกเราก็เอาอริยมรรคมีองค์8เนี่ยไปปฏิบัติในชีวิตนะคะและชีวิตพวกเราก็จะพบกับความพ้นทุกข์เนาะอาจารย์ขอยกตัวอย่างนะเธออาจารย์ขอยกตัวอย่างนะว่าชีวิตเนี่ยมันในระหว่างที่เราไม่มีอันตรายนี่เราจะไม่เห็นคุณค่าของความปลอดภัยจริงไหมจริงไหมเราจะไม่เห็นคุณค่าแต่พอเราเจออันตรายเราถึงจะเห็นคุณค่าของความปลอดภัยนะขอยกตัวอย่างรถ2คันคันแรกขับมาเจอทางแยกซ้ายขวาไอ้คนขับรถก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยไอ้เพื่อนนั้นก็บอกว่าขวาไปทางขวาอ๋อเอ๊ะแต่ว่าทางซ้ายมันมีไฟแวมๆนะไอ้เพื่อนบอกไอ้นั่นมันถนนมันขาดสะพานขาดแล้วเขาก็ห้อยไฟไว้ตรงนั้นไปขวานี่แหละปลอดภัยเพื่อนไอ้คนขับรถก็เลยขับไปทางขวาก็ปลอดภัยก็ไปส่งเพื่อนคนนี้ที่บ้านแล้วก็กลับบ้านเขาก็ไม่รู้สึกว่าคนที่บอกว่าให้ไปขวานี่มีบุญคุณอะไรนักหนาจริงหรือเปล่าก็แค่บอกว่าไปขวาใครเนี่ยมันจะมีบุญคุณอะไรนักหนาจริงไหมไปละจบละแล้วรู้สึกว่าเขามีบุญคุณกับไอ้คนนั้นด้วยซ้ำเพราะไปส่งที่บ้าน นะไอ้คนที่ไปลงก็ขอบคุณนะครับที่มาส่งครับครับนะก็จบไปละรถคันที่สองขับมาเมาด้วยกันทั้งคู่นะฮะไอ้คนขับรถก็ถามเพื่อนเฮ้ยซ้ายขวาวะไฟอยู่โน่นเฮ้ยซ้ายไอ้นั่นก็เร่งปื๊ดเป็นไงมันสะพานขาดไงฟึ่มลงไปเลยนะฮะแขนหักขาหักนะฮะบาดเจ็บแต่ว่าไอ้เอ็กเพื่อนเนี่ยมันลอยและลิ้วไปตกน้ำตุ้มมันก็เลยไม่เจ็บมากเท่าไหร่ก็ตำรวจตำรวจเลยมาช่วยก็ขึ้นไปคนขับเนี่ยพิการไปเลยต้องออกจากงานเลยลูกสองคนทำไงเมียอีกผลปรากฏว่านายคนที่นั่งไปด้วยเนี่ยเขาเป็นเศรษฐีเขาก็เลยช่วยเหลือส่งลูกเรียนให้หมดซื้อคือไปรักษาตัวให้คนนี้หมดคนนี้พิการต้องใช้วอล์กเกอร์ต้องอะไรก็ซื้อให้หมดนะฮะดูแลอย่างดีหมดเลยเนี่ยนะคะแต่นายคนนี้ก็ต้องออกจากงานแต่นายคนนี้ก็เอาเงินมาช่วยอยู่เรื่อยเลยคำถามพวกเราอยากเป็นคนที่หนึ่งในหนึ่งที่มีเพื่อนบอกว่าเลี้ยวขวานะฮะเราก็ขับเลี้ยวขวาแล้วเราก็ปลอดภัยอยู่บ้านเราก็ไม่ต้องออกจากงานเราก็ไม่พิการและไอ้เพื่อนคนนั้นก็ไม่ได้เอาตังค์มาช่วยเรานะไอ้เพื่อนนั้นมันแค่บอกเราขวาขวาอย่าไปทางซ้ายมันพูดแค่นี้มันก็ไม่ได้เอาตังค์มาช่วยเราเราได้รับความช่วยเหลือแค่บอกว่าขวาไปทางขวาอย่าไปทางซ้ายเนี่ยแค่นี้เราอยากเป็นคนนี้หรือเราอยากเป็นคนที่สองที่มันบอกว่าซ้ายแล้วเราก็ตื่นเนี่ยแล้วมันก็มาช่วยเราใหญ่เลยนะฮะช่วยซื้อวอล์กเกอร์ให้เราช่วยส่งลูกเราเรียนเราอยากได้ความช่วยเหลือแบบไหนตอบคือมันดีกว่าไหมอาจารย์กำลังจะช่วยเธอแบบที่หนึ่งเนี่ยคืออาจารย์ชี้ทางให้เธอว่าเธอมีศีลนะลูกเธอมีสมาธินะลูกเธอมีปัญญารู้อริยสัจสี่นะลูกแล้วเธอเดินไปนี่นะลูกถ้าเธอเชื่ออาจารย์นะชีวิตเธอก็จะฉลุยปลอดภัยไปไงนะแต่เธอจะไม่เห็นคุณค่าของอาจารย์หรอกเข้าใจไหมแต่ถ้าเธอไม่เชื่ออาจารย์เธอออกไปถามเพื่อนเธอออกจากนี่ไปเธอก็ไปถามเพื่อนว่าเฮ้ยมันจำเป็นต้องรักษาศีลด้วยเหรอสังคมเนี่ยถ้าเรามัวแต่รักษาศีลเราก็ไม่ได้งานนะเพื่อนเธอก็บอกเฮ้ยศีลเสริญอะไรยุคนี้ถ้าคืนมาศีลนะมันไม่ได้ทำมาหากินเลยหรอกศีลมันเรื่องคนในวัดเรามันก็ต้องปรับตัวเข้าใจไหมเราก็เลยเนาะเนี่ยนะต่อไปเราก็ถามเพื่อนอีกว่าเฮ้ยเราจะไม่ต้องไปวัดไหมไปฝึกสมาธิบ้างไปแล้วโอ้ยสมาธิอยู่ที่ไหนมันก็ฝึกได้เข้าใจไหมเอ้ยแล้วปัญญามันคืออะไรปัทโธเอ้ยก็ทุกวันเนี่ยเราก็อยู่กันด้วยปัญญาอยู่แล้วแกต้องรู้จักปรับตัวเข้าเมืองตะหลิวต้องหลับตาให้มันตาบอดไปเลยเข้าใจไหมมันต้องปรับตัวเดี๋ยวนี้เขามีผัวกันตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ต้องมีไปเลยนะเรียนไม่ต้องจบหรอกก็มีผัวไปเลยให้พ่อแม่ส่งทั้งเราส่งทั้งผัวเราด้วยอะไรเนี่ยฟังไปฟังมาก็มึนมากเลยนะเอ๊แต่ภิกษุณีเขาแนะนำฉันนะว่าให้ถือศีล8ศีล7อะไรอย่างเงี้ย8ไม่ได้ก็ให้7โหยเองมัวแต่เชื่อนะก็นักบวชนะมันทำมาหากินอะไรที่ไหนอ่ะมันต้องเราเอาเงินไปให้ใช่ไหมทุกวันเนี่ยก็เลี่ยไรซองนั่นซองนี่มีแต่ของเงินนะวะแต่พวกเรามันต้องหาเงินเองมัวแต่เชื่อนักบวชเองเจ๊งงานก็ตกงานใครจะไปคบเองอย่างเองเนี่ยถ้าเองไม่กินเหล้าข้าก็ไม่คบหรอกเรากินนิดกินหน่อยนานๆกินทีเวลากินเราก็ควบคุมตัวเราได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยฟังไปฟังมาชักมึนนะกินสักหน่อยเนาะก็เนี่ยก็เองกินเหล้าไปกับข้าตั้งกี่ครั้งไม่เห็นมีอะไรไม่มีอุบัติเหตุแล้วก็ไปทำงานได้เป็นปกติกินแล้วมันก็แค่ให้เลือดลมสูบฉีดเนาะเลือดฉีดแล้วก็ความดันอะไรก็พอดีอะไรมันดีไปหมดแหละเนี่ยกินก็กินเสร็จแล้วเราก็เริ่มเป็นแอลกอฮอลิซึมนะแล้วเราก็มีอุบัติเหตุบ้างมีอะไรบ้างแม้เพื่อนคนนั้นจะมาช่วยเราเนี่ยช่วยแบบนั้นมันเป็นหนี้บุญคุณที่ทุกข์ใจใช่ไหมแล้วเราเองก็เสียใจว่าเราน่าจะเชื่อพระพุทธเจ้าก่อนใช่ไหมอาจารย์เคยช่วยชาวบ้านบางคนเนี่ยที่มีหนี้สินเป็นล้านล้านเนี่ยนะเขามาขออาจารย์กับเขามาเล่าไม่ใช่มาขอความช่วยแต่มันเล่าให้ฟังมันทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้เล่าตอนนี้หนี้สินก็ลุงละ าจารย์ให้เขาเล่ามาจนหมดพอเล่าจบปุ๊บอาจารย์ก็บอกว่าฉันเห็นปัญหาชีวิตเธอละชีวิตของเธอคือไม่มีศีลนะคือเขาเป็นหัวหน้าโรงงานใหญ่ส่งนอกแล้วตอนนี้กำลังติดนี่ลุงลังติดขัดไปหมดเพราะอะไรเพราะเขาไปเป็นชู้กับผัวคนงานนึกออกไหมคือคนงานในโรงงานนั่นเนี่ยเขามาทำงานทั้งผัวทั้งเมียแต่ไอ้เจ้าของบริษัทเนี่ยไปเป็นชู้กับผัวเขาอะนึกดูสิใช่ไหมอาจารย์ก็บอกว่าเธอมีทางออกสองทางเธอเลือกเอาเลยนะทางหนึ่งทางที่หนึ่งประกาศกับผู้ชายคนนั้นไปเรียกเข้ามาคุยแล้วบอกว่าตั้งแต่วันนี้ต่อไปฉันจะถือศีลห้าคือฉันกับเธอขาดกันนะเธอจะไปทำงานที่อื่นก็ไปหรือเธอจะทำงานที่นี่ก็ต้องขาดกันแต่ฉันจะถือศีลห้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็วิธีที่สองคือเธอรักเขามากแบบตัดใจไม่ได้นะก็ให้เธอไปขอเป็นเมียน้อยกับเมียหลวงนะให้ไปไหว้เขาเลยบอกว่าน้องพี่นะหลงรักผัวของน้องพี่ขอเป็นเมียน้อยได้ไหมน้องจะเรียกร้องอะไรพี่ให้หมดแหละถ้าเขายอมเขาบอกต้องส่งให้ฉันเดือนละ 20,000 เราก็ต้องส่งและแกจะต้องไปอยู่บ้านเธอได้แค่เสาร์อาทิตย์จันทร์ถึงศุกร์อยู่กับฉันคือเขาจะตั้งเงื่อนไขอะไรเขาเป็นเมียหลวงไงเธอต้องยอมหมดเธอเป็นเมียน้อยเขาถ้าเธอตัดใจกับเขาไม่ได้แต่อย่าไปเป็นชู้นะไปขอเป็นเมียน้อยเขาฟังไปฟังมาแล้วบอกคือเขาเป็นระดับผู้จัดการระดับเจ้าของบริษัทใช่ไหมเขาบอกงั้นหนูเลือกวิธีที่หนึ่งพอตัดสินใจอย่างนั้นเสร็จก็เลยอยู่มาเรื่อยๆนะฮะชีวิตเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งหนี้สินเนี่ยหมดไปแล้วชีวิตเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นเจริญรุ่งเรืองเข้าโดยลำดับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจารย์ช่วยเขานิดเดียวเองนะแค่ให้เขามารักษาศีลยังไม่ได้ยาวไปจนถึงขั้นเกิดสติปัญญาอะไรยังไม่ทันแต่ว่าเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยนะฮะถ้าเชื่อพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าจะบอกให้เราเลี้ยวอะไรพระเจ้าจะบอกเลี้ยวขวาลูกเลี้ยวขวาพอเราเลี้ยวขวาเราก็ไปเนี่ยรักษาศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาไปจบแต่ถ้าเราเชื่อกิเลสเราเนี่ยกิเลสเราชวนเราไปไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเราก็จะเจอปัญหาเนาะพวกเราเปิดหนังสือหน้า35ฟังนะลูกอริยมรรคมีองค์8ก็คือมี8ข้อนะคะถ้าเราปฏิบัติได้ครบ8ข้อเลยเนี่ยจะเกิดการเห็นคือก็จะเกิดการไปพบความดับทุกข์เลยถ้าเราได้ครบ8ข้อนะแต่ถ้าเราไม่ครบเราขาดข้อนั้นข้อนี้เนี่ยชีวิตเราก็ไม่พบความพ้นทุกข์นะคะอ้าวพวกเราอ่านเลยข้อที่1คืออะไรคะสัมมาทิฏฐิใช่มั้ยเอาอ่านไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ความเห็นถูกต้องชอบธรรมเป็นอย่างไรเล่า
3: เป็นความรู้ในทางดำเนินชีวิตให้ถึงความดับทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความเห็นถูกต้องชอบธรรม
0: เห็นไหมว่าความเห็นถูกต้องชอบธรรมกลายเป็นเรื่องความรู้ไปนะคะกลายเป็นเรื่องความรู้ไปเพราะนั้นพวกเรามาวัดพวกเราได้รู้เรื่องนี้หรือยังรู้จักทุกข์หรือยังรู้หรือยังทุกข์คืออะไรคะคือสิ่งที่เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้สิ่งใดก็ตามที่เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์การรู้จักทุกข์แบบนี้ก็จะง่ายขึ้นที่เราจะไปสืบหาเหตุเกิดทุกข์เหตุเกิดทุกข์คือความอยากนะความอยากเป็นเหตุเกิดทุกข์ถ้าดับความอยากเสียได้ก็เป็นความดับทุกข์อริยมรรคมีองค์8เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันนี้คือความรู้นะคะเอาต่อไปการความคิดถูกต้องคือคิดอะไร
3: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความคิดถูกต้องชอบธรรมเป็นอย่างไรเล่าความคิดออกจากกามความคิดไม่พยาบาทปองร้ายความคิดไม่เบียดเบียนดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความคิดถูกต้องชอบธรรม
0: อ้าวพวกเราช่วยตอบอาจารย์หน่อยคิดผิดมันคิดยังไงอ้าว ดูจากตรงนั้นน่ะช่วยตอบหน่อย1คิดยังไงเค้าเรียกคิดผิดดูในนั้นน่ะลูกคิดถูกคืออย่างนี้คิดผิดคืออะไรคะคิดเข้าหากามทําไมการคิดเข้าหากามจึงผิดฟังให้ดีนะและกามคืออะไรอ้าวตรงนี้ต้องให้ท่านวรยานีสอนละเอาอย่างนี้ในที่นี้ใครรู้มั่งว่ากามคืออะไรใครรู้ยกมือขึ้นยังไม่รู้อ่ะกามมีกี่อย่างคะ
4: โอกาสค่ะกามมี2อย่างกามเนี่ยเป็นภาษาบาลีก่อนนะต้องรู้ตรงนี้แล้วก็พอถึงกามอย่าไปคิดเรื่องนั้นอย่างเดียวนะเราเรียนใหม่ภาษาของพุทธเจ้ามีความหมายมากขึ้นนะคะกามมีความหมายอยู่2อย่างคือ1วัตถุกาม2กิเลสกาม
0: เอาให้ง่ายๆเลยนะสั้นๆเลยก็คือชอบกินปลาร้าปั๊บเนี่ยความชอบกินปลาร้าเป็นกิเลสกามตัวปลาร้าเป็นวัตถุกามเลยพอเรากินอิ่มเรียบร้อยแล้วเบื่อแล้วไม่กินแล้วกิเลสกามก็จบสิ่งนี้ก็ไม่เป็นแล้วหลงรักผู้ชายคนนี้เกิดอะไรเลย
4: เกิ
0: ดกิเลสกามเลยผู้ชายคนนี้เป็นอะไรเลย
4: วัตถุกาม
0: เลยแต่พอมันแก่มาเนี่ยเราไม่ชอบละผู้ชายคนนี้ก็ไม่เป็น
4: วัตถุกาม
0: เข้าใจไหมตอนที่เขาพูดดีออดอ้อนออดเซาะกันเราก็ชอบเขาก็เกิดกิเลสกามแต่พอเขาด่าเราเนี่ยพี่วังเราก็เกลียดขี้หน้ามันก็เปลี่ยนไปเลยไม่ใช่เป็นวัตถุกามเพราะนั้นคนคนหนึ่งไม่ได้เป็นวัตถุกามตลอดเวลาเพราะนั้นเด็กผู้หญิงระวังให้ดีนะผู้ชายคนไหนมาบอกรักเธอนะไม่ใช่เด็กผู้หญิงอะผู้หญิงทุกคนเนี่ยเห็น70กว่าปียังเข้าพิธีแต่งงานอยู่เลยเนี่ยนะน่าสงสารมากเลยใครมาบอกว่าผมรักคุณสวยเหมือนนางฟ้าโอ้ยมันพูดตอนที่มันกำลังมีอะไรมันกำลังมีกิเลสกามเข้าใจไหมแต่เวลามันหมดกิเลสกามแล้วเนี่ยมันง่วงนอนจะตายเนี่ยมันกัดตองแล้วมันก็ง่วงนอนเนี่ยนะแล้วเราไปย่องแย้งย่องแย้งกับเขาเนี่ยพี่ก็มันบอกว่าจะเลิกมาผมจะนอนละคือตอนนั้นเขาไม่มีกิเลสกามเราก็ไม่น่ารักไม่เป็นวัตถุกามของเขาแล้วเข้าใจไหมเออเนาะเอาสั้นๆแค่นี้ชอบเสียงไหนแสดงว่ามี
4: กิเลสกาม
0: เสียงนั้นเป็นอะไรเลย
4: วัตถุกาม
0: พอเบื่อขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอะไรหาย
4: กิเลสกาม
0: กิเลสกามหายแล้ววัตถุนั้นก็ไม่เป็น
4: วัตถุกาม
0: เท่านั้นเองเพราะนั้นสิ่งหนึ่งเป็นวัตถุกามของคนหนึ่งแต่อาจจะไม่เป็น
4: วัตถุกาม
0: ของอีกคนหนึ่งเข้าใจไหมคะสรุปแล้ววัตถุกามกับกิเลสกามเราจะละเราละอันไหนดีละกิเลสกามแค่ไม่ชอบมันเนี่ยมันก็ไม่เป็นวัตถุกามละไม่มีปัญหาเพราะนั้นนักบวชที่เขาหมดกิเลสกามเขาเลยไม่มีปัญหากับคนจะหล่อจะสวยแค่ไหนเขาก็ไม่เพราะเขาไม่มีกิเลสกามเขามองคนเขาก็มองให้มันทะลุนิดนึงแต่มีอุจจาระอยู่ข้างในมีตับอยู่ตรงนั้นมีไตอยู่ตรงนั้นก็จะไปรักได้ไงอ่ะรักปอดเขาเหรอเนี่ยโอ้ยคุณปอดสวยมากอุ้ยดูถุงปัสสาวะคุณอุ้ยปัสสาวะเต็มแอดเลยนะอะไรเงี้ยมันไม่คนละไม่น่ารักเลยนะจริงๆเนี่ยนี่ช่วยตอบหน่อยว่าทำไมต้องคิดออกจากกามเพราะกามมี
4: สุขน้อยแต่มีทุกข์มากมีความคับแค้นมากทุกโทษในกามนี้มากมายยิ่งนัก
0: คนไทยเราเจอคำว่ากามมักจะคิดเรื่องเซ็กเจอคำว่าตัณหาก็คิดเรื่องเซ็กต้องเปลี่ยนใหม่นะลูกเปลี่ยนมุมมองใหม่นะกามไม่ใช่เรื่องเซ็กหมายถึงว่าถ้านักบวชเนี่ยชอบดอกกุหลาบสวยแค่นี้นักบวชก็มีกิเลสกามแล้วเข้าใจไหมฮะดอกกุหลาบเป็น
4: วัตถ
0: ุกามแล้วเข้าใจหรือยังไม่ใช่ว่าพอพูดเรื่องกามจะต้องหมายถึงเรื่องเซ็กตลอดเวลานะคะนักบวชทากุฏิสีชมพูอย่างเงี้ยโอ้มีอะไรแน่นอนเนี่ย
4: กิเลสกาม
0: แน่นอนเลยจริงไหมและอะไรเป็นวัตถุกามของเขา
4: สีชมพู
0: สีชมพูเลยเข้าใจหรือยังนะถ้าเธอเห็นนักบวชเนี่ยดมหอมชื่นใจมีอะไรแน่นอน
4: กิเลสกาม
0: และอะไรเป็นวัตถุกามกลิ่นดอกนั้นแค่นั้นเองเพราะนั้นพวกเราเนี่ยถามหน่อยถามจริงๆอ่ะชอบไหมชอบวัตถุกามไหมพวกเราชอบรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสกายที่ถูกใจไหมชอบไหมแสดงว่าพวกเธอมีกิเลสกามเยอะใช่หรือไม
4: ่เยอะ
0: แล้วทุกวันที่อยู่กันทุกวันนี้ก็เพราะว่าสนองกิเลสกามกันใช่หรือไม่ใช่ไหม แต่กามมีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากจริงหรือไม่จริงเอากันชัดๆก็คือเรื่องนอนกับเพศตรงข้ามเนี่ยนะผู้ชายคนหนึ่งไปนอนกับผู้หญิงโสเภณีแค่คืนเดียวเองกลับมาแล้วเป็นเอดเนี่ยทุกข์จนตายไหมเขาก็ต้องบอกว่ารู้งี้ใช่ไหมรู้งี้ไม่ไปก็ดีใช่ไหมแต่ไปเสพสุขมาครั้งเดียวเองแต่ทุกข์จนตายคนเสพสุขจากการกินกินแล้วอร่อยแล้วก็เป็น

0: ริงไม่จริงถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนแล้วใช่ไหมถ้าเปลี่ยนได้เหมือนเปลี่ยนทีวีเปลี่ยนตู้เย็นนี่เปลี่ยนหมดละเนาะแต่ว่ามันได้ไปแล้วกับช่องมันเตอะอยู่ๆกันไปอย่างนั้นแหละอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกามมีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากจริงไม่จริงสุขจากการจีบกันเนี่ยยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งหวานแหววววิวว้าวไม่กี่นาทีหรอกไม่กี่ชั่วโมงหรอกแต่ที่มาทุกข์แบบงอนเสียใจอกหักเยอะไหมเออมีใครมั่งเสียใจสองนาทีเองเขาหักอกแล้วควาบเนี่ยแล้วเราก็เสียใจดูในกาติ๊กติ๊กติ๊กอ๋อห้าวิเองหายละมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมมันทุกข์นานมันเสียใจนานมันงอนกันไปมันไม่ได้ดังใจอะไรเงี้ยแม่นมาแม่นเพราะนั่นคนฉลาดเนี่ยนะเขาไม่รักใครเลยเพราะอะไรรักร้อยทุกร้อยรักห้าสิบ
1: ก็ทุกห้าสิบ
0: รักสอง
1: ก็ทุกสอง
0: รักหนึ่ง
1: ก็ทุกหนึ่ง
0: เข้าใจไหมไม่รักเลย
1: ก็ไม่ทุกเลย
0: ไม่รักเลยแต่มีเมตตากันเข้าใจไหมคะต่างกันนะฮะไม่รักเลยแต่มีเมตตากันไม่ต้องมองหน้ากันเด็กมามองอาจารย์ดีกว่าอาจารย์รู้หมดแหละพูดเถอะไม่รักกันแต่มีเมตตากันอยู่ด้วยกันได้ไหมได้มีอะไรดีๆก็ให้กันเนาะเนี่ยเมตตาอาจารย์เมตตาพูดเธอไหมเนี่ยกำลังให้อะไรกับเธอเนี่ยสิ่งดีๆไหมให้ธรรมะดีๆเนาะให้ความฉลาดไม่รักกันเลยแต่กรุณากันคือเขาทุกข์อะไรเราก็ไปช่วยให้พ้นทุกข์ดีไหมคะดีกว่าเยอะเลยเนาะไม่ผูกไม่พันไม่มั่นไม่หมายว่าเป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยสามารถทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมโดยที่ไม่ต้องมารักกันเพราะถ้ารักมากเนี่ยนะฮะเวลาจากกันมันทุกข์มากเลยพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้จริงๆว่าอย่าทำใครให้เป็นที่รักเลยเพราะการจากกันเนี่ยมันเศร้ามากเลยมันทุกข์เขาตายเนี่ยเราทุกข์มากเลยไอ้แมวน่ารักน่ารักตายเนี่ยเราร้องไห้แต่แมวขี้เลื้อนตายเราทำไมเราไม่ร้องไห้เพราะเราไม่ได้รักมันใช่ไม่ใช่เพราะนั้นอย่าไปรักเลยแต่ให้เมตตากันอย่าไปรักกันเลยให้กรุณากันอย่าไปรักกันเลยให้มุทิตากันนะคะอยู่กันแบบสงบสงบเนาะอาจารย์ก็มันยังมีราคะอยู่อ่ะอ๋อก็แต่งงานกันแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมก็แล้วกันอย่าประพฤติผิดในกามเข้าใจไหมพวกเธอละกามไม่ได้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่เธอเลิกเข้าเย็นไม่ได้ใช่ไหมเธอยังจะชอบหมูปิ้งหมูทอดอะไรของเธอแล้วอยู่เนี่ยเธอยังชอบกามอยู่เนี่ยเธออย่าประพฤติผิดในกามคือจงประพฤติให้ถูกต้องในกามคือเรายังเสพกามอยู่แต่ว่าศึกษาให้ดีว่าเฮ้ยกินเนื้อสัตว์เยอะนี่จะเป็นมะเร็งนะดูแลร่างกายให้ดีเฮ้ยกินหวานมากนี่จะป่วยนะกินไอติมเยอะนี่จะเป็นมะเร็งนะอะไรเงี้ยเราก็ศึกษาเรื่องกามให้ดีแล้วก็ประพฤติให้มันถูกต้องถ้าเธอประพฤติถูกต้องเธอก็พออยู่กับมันแบบกล่อมๆแกล้มๆอยู่กับมันแบบพออยู่พอเป็นพอไปแต่ยังไงยังไงเนี่ยกามก็มีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากอีกอันนึงที่จะเสนอให้ก็คือถ้าเราได้กินกับข้าวที่อร่อยระดับในวังนะระดับอาหารเสวยเนี่ยมีวางให้เราทานเนี่ยกับข้าวเอาออกจากตู้เย็นมาข้าวสวยจากตู้เย็นเย็นเฉียบแล้วก็ราดน้ำปลาเนี่ยเราจะทานอันไหนคะเราโอ้โหเราก็ต้องทานอาหารในวังที่อุ่นๆร้อนๆจริงไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งอะเลิกงานกลับบ้านเสร็จเขาก็ไปเปิดตู้เย็นแล้วก็เอาข้าวสวยออกมาแล้วก็น้ำปลาจุกๆๆๆแล้วก็ตักกินเนี่ยนะเราเดาได้ไหมว่าไอ้คนนี้มันต้องไม่มีอาหารอร่อยทานจริงไหมมันต้องยากจนจริงไหมถ้ามันไม่จนมันคงไม่กินข้าวราดน้ำปลาอย่างนี้หรอกจริงหรือเปล่าถูกไหมเพราะนั้นคนที่เสพสุขในกามเนี่ยเขาเรียกคนยากจนทางความสุขคือเขาไม่มีสุขอื่นที่จะเสพเขาก็เลยมาเสพสุขในกามซึ่งมันสุขนิดเดียวแต่มันทุกข์มากคนที่เขาเสพสุขในกุศลอย่างอื่นนะฮะเขามีความสุขจากการฟังธรรมมีความสุขจากการปฏิบัติธรรมมีความสุขจากการนั่งสมาธิมีความสุขจากการช่วยเหลือคนมีความสุขจากการได้ทำอะไรที่มันดีเนี่ยเขาไม่เสพกามมากเธอสังเกตศิลปินบางคนเนี่ยมันมีความสุขการวาดรูปเธอเห็นไหมคือจิตเขามีสมาธิเขาแบบแล้วจิตเขานิ่งแล้วเขาดูสวยอะไรก็

0: ิตนิ่งมากอะไรเงี้ยลืมกินข้าวมีไหมลืมเมียไปเลยก็มีนะหนวดนี่ยาวนะพวกนี้มันลืมกลหนวดลืมอาบน้ำบ้างอะเมียมันก็เม้นเนาะเมียไปมีชู้เฉยเลยไงนะเพราะนั้นคนที่ได้สุขอย่างอื่นทดแทนเนี่ยเขาจะไม่เสพสุขในกามจำไว้นะเราดูหัวหน้างานเรานะถ้าหัวหน้างานเราเป็นคนที่ทำงานเก่งนะแล้วก็ประสานงานเก่งบริหารงานเก่งเนี่ยเขามีแต่คนชมแล้วเขาก็จะมีความสุขกับคำชมเขามีความสุขกับงานที่สำเร็จเนี่ยคนแบบนี้จะไม่ค่อยมีเวลามาหมกมุ่นในกามจริงไหมแต่ไอ้คนที่ไม่มีอะไรทำเนี่ยนะแล้วก็โดนด่าประจำเนี่ยนะมันจะหาความสุขจากการกินไอติมนอนฟังเพลงทำตัวไร้สาระมากเลยเพราะว่ามันไม่มีสุขอื่นมากกว่ากามเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นคนที่เสพสุขในกามคือคนที่สิ้นไร้ไม่ตอกในทางความสุขที่เป็นกุศลอย่างอื่นเข้าใจไหมคะแต่เดี๋ยวนี้คนเริ่มหาความสุขจากกุศลอย่างอื่นเช่นผู้ชายหลายๆคนนะฮะแทนที่เขาจะไปดื่มเหล้าแทนที่เขาจะไปนี่นะเขามาประชุมกันที่คอยรับโทรศัพท์นะครับหน่วยกู้ภัยช่วยมาตรงนี้นะครับเนี่ยเขาเห็นแล้วกูช่วยกันเขามีความสุขกับการที่ได้ช่วยคนในภาวะฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้อาจจะได้ค่าตอบแทนบ้างเล็กน้อยหรืออะไรแต่เขามีความสุขอะที่เขาได้มีงานทำเขามีความสุขที่เขาได้ช่วยคนอย่างเงี้ยแล้วก็ได้รับคำชมได้รับคำโอ้ยขอบคุณถ้าคุณมาไม่ทันนะแม่ฉันตายแน่ๆเลยอะไรเงี้ยเขาก็มีความสุขไปอีกแบบเพราะฉะนั้นใครที่เอาแต่แต่งตัวนะใครที่เอาแต่ฟังเพลงเล่นกีตาร์ช้อปปิ้งผีบ้าผีบออยู่กับกามเนี่ยนะเป็นคนไร้สาระเข้าใจไหมพ่อแม่บอกให้ช่วยทำงานหน่อยก็อะไรเงี้ยเล่นเกมหาความสุขให้ตัวเองไงนะอันนี้ก็เรียกคนไร้สาระคือเป็นคนไม่มีคุณค่าเป็นคนที่หาความสุขไม่เป็นมันมีสุขอื่นที่ยิ่งกว่านี้อีกแล้วคนแบบนี้จะแห้งๆเหี่ยวๆจะทะเลาะกับพ่อแม่อยู่เนืองๆนะฮะแม่ลูกมากินข้าวขัดขวางความสุขของกูอย่างเงี้ยนะแล้วก็หงุดหงิดแม่นี่มันไม่เข้าใจเราเลยเห็นนะเกิดปัญหาขึ้นนะฮะมีวัดหนึ่งเธอรู้ไหมในวัดแห่งเนี้ยเด็กเล็กๆเต็มไปหมดเลยเป็นร้อยเธอแล้วบวชเนนมาจากไหนอ่ะมาจากครอบครัวที่เด็กมันติดเกมมากแล้วพ่อแม่เอาไม่อยู่แล้วไม่ไหวแล้วจับไปบวชเนรเลยจับไปบวชเสร็จก็จับไปทิ้งไว้ที่วัดนั่นเลยนะฮะหลวงพ่อนี่โอ้โหนึกออกไหมโอปีกช่วยเด็กไว้เป็นร้อยๆเลยพอมาอยู่ที่นี่แล้วเฮียบนะฮะเขาจะเปี้ยเลยถึงเวลานอนถึงเวลาตื่นถึงเวลาทำนี่ถึงเวลาท่องบาลีปริโซปริซาปริซังปริเซเนี่ยแต่เขาอยู่กันเป็นทีมไงเป็นกลุ่มเนนพอถึงเวลาก็ได้ไม้ฟึบฟิวฟิวฟิวฟิวฟิวฟิวฟิวอย่างเงี้ยเป็นร้อยๆนะหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็เล่าว่าหลวงพ่อไปสอนเด็กบอกว่านี่เด็กๆการที่เราเคยคิดชั่วกับพ่อกับแม่เนี่ยมันจะเป็นมะเร็งในหัวใจเราเจ้าจงเขียนออกมาให้ระบายมันออกจากหัวอกมันจะได้ไม่เป็นมะเร็งเด็กก็เขียนนะเขากลัวเป็นมะเร็งไงเขาก็เลยเขียนว่าเขาเคยคิดชั่วอะไรกับพ่อกับแม่มากหลวงพ่อเอาปึกเอาสิ่งที่เด็กๆ เขียนนะอ่านแล้วหลวงพ่อตกใจมากเลยนะคือให้เขาเขียนว่าเขามีชั่วอะไรเนาะเขาผิดอะไรไปเขาก็เขียนเขาติดเกมแล้วเขาเลยคิดฆ่าพ่อเขาโอ้เขาก็เล่ารายละเอียดนะฮะต้องเขียนไม่ละเอียดแต่ว่าหลวงพ่อเรียกมาคุยว่ามันยังไงเหรอลูกมันคิดจะฆ่าพ่อเพราะอะไรเขาก็เล่าละเอียดให้ฟังว่าเขานั่งเล่นเกมอย่างมีความสุขเนี่ยพ่อเขาก็มาเรียกให้เขาไปกินข้าวเขาก็ไม่ไปเขาก็นั่งเงียบเล่นต่อไปพ่อเขาก็มาเรียกเป็นครั้งที่สองเขาก็รู้สึกรำคาญพ่อเขาก็แบบไปลูกไปกินข้าวอย่างเงี้ยเขาก็มองหน้าพ่อแบบแล้วก็ไปกินพอกินเสร็จอีกวันหนึ่งก็เหมือนกันเล่นเพลินพ่อก็บอกไปกินข้าวลูกไปกินข้าวแล้วพ่อเขาก็ตบไหลเข้าใจไหมฮะคือมันเรียกหลายหนเกินนะพ่อไปกินข้าวนะเขาวุ่นแล้วก็เฮ้ยตบไหลแล้วมึงทำร้ายความสุขของกูคิดอย่างนี้นะฮะเขาเริ่มคิดแผนเลยเขาก็ดูเขาเล่นเกมเหี้ยมโหดนะดูเกมฆ่ากันเกมอะไรเนี่ยเขาก็เริ่มคิดพ่อกูเนี่ยขัดขวางความสุขของกูเพราะฉะนั้นกูจะเริ่มสั่งสอนพ่อกูโดยลำดับ อันดับที่หนึ่งต้องเอาไม้เนี่ยทุบนะเอาไม้เนี่ยทุบให้พ่อได้รู้ว่าอย่ามาขัดขวางความสุขของกูนะสเต็ปที่สองเนี่ยจะแทงสเต็ปที่สามฆ่ามันไปซะเลยวางแผนโดยลำดับและเตรียมอาวุธเตรียมอะไรแล้วเขาก็ลงมือทำวันหนึ่งพ่อก็มาเรียกเขามากินข้าวพ่อเอ๊ะแกนี่ติดเกมจริงๆนะไม่เลยเขาจะแม่พ่อพ่อเฮ้ยก็สู้กันนี่ออกไหมฮะแล้วก็จับแล้วก็เอาไปบวชเนนแล้วก็เอาไปโยนไว้ที่วัดเลยไม่ไหวแล้วลูกเอาไม้มาตีพ่อเนี่ยแล้วเด็กคนนี้ก็เล่าให้ฟังแล้วตอนนี้ยังคิดจะทำอยู่ไหมไม่คิดละครับการติดเกมน่ากลัวมากครับหลวงพ่อครับอะไรเงี้ยนะมันทำให้ผมคิดชั่วผมเกือบตกนรกอะไรเงี้ยนะอาจารย์ฟังแล้วอาจารย์ก็โอ้เนาะอาจารย์ก็เลยเล่าให้เด็กคนหนึ่งฟังมีเด็กอายุประมาณ10ขวบมากับญาติเขามาเยี่ยมอาจารย์เพราะว่าพี่สาวเข้ามาบวชเป็นเนนเด็กผู้ชายคนเนี้ยติดเกมเหมือนกันอาจารย์ก็เลยหนูน้อยหนูอย่าไปติดเกมเลยลูกอาจารย์ก็เลยเล่าเรื่องเนี้ยเรื่องวันเนนมันคิดค่าคิดนะเขาฟังเสร็จแล้วเขาก็ครับประหลาดมากเลยเธอเด็กคนนี้อยู่เชียงรายตอนหลังมาแม่เขาส่งข่าวมาด้วยความดีอกดีใจว่าเด็กคนนี้เลิกเล่นเกมไปเลยโอ้มันทำไมฉลาดขนาดนั้นฟังอาจารย์สอนน้อยเดียวเองสอนแค่เนี้ยว่าคนที่เล่นเกมจะมีความคิดผกผันวิปริตอย่างคาดไม่ถึงข่าวล่าสุดก็คือเด็กฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าน้องใช่ไหมวางแผนเลยอ่ะนะฮะก็คงจะเอาปืนจี้อ่ะเนาะนอนลงอะไรเงี้ยคือถ้าไม่นอนยิงอะไรเงี้ยแล้วพอพ่อนอนเสร็จเรียบร้อยก็คงเข้าไปยิงท้ายทอยนี่ไงคือไปยืนระหว่างพ่อกับแม่เนี่ยยิงท้ายทอยเปี้ยงเปี้ยงเนี่ยตายเลยเสร็จแล้วเขาก็มายิงน้องชายยิงเข้าขมับซ้ายปังจากนั้นก็เอาปืนมาใส่มือให้น้องว่าน้องยิงตัวตายน้องยิงพ่อยิงแม่แล้วน้องก็ยิงแล้วเขาก็ทำเป็นไปแจ้งความนะเด็กคนนี้นะแจ้งความแต่ตำรวจเขาก็เช็คได้นี่คือโทษของการติดเกมนี่คือโทษของวัตถุนิยมนี่คือโทษของการที่เด็กไม่รู้ว่าความสุขนั้นก็เป็นความทุกข์เข้าใจไหมสุขมันก็ทุกข์ถ้าใครรู้อย่างนี้นะเขาก็จะไม่หมกมุ่นกับสุขสมมติกำลังเล่นเกมแล้วมีความสุขเนี่ยพ่อบอกว่าไปกินข้าวลูกเนี่ยเขาก็ทิ้งได้เลยเพราะว่าไอ้สุขจากการเล่นเกมเนี่ยเล่นมันก็ต้องเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้จริงไหมเล่นไปมันก็แสบหูแสบตามันก็ง่วงนอนมันก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมนั่นแหละเนาะเพราะฉะนั้นพวกเราวันนี้พวกเราได้ฟังเรื่องนี้ว่ากามมีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากดีไหมคะ
1: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
2: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
1: แมสเอสเอ็นร่วมทำร่วมใจ
2: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจแมสเอสเอ็น
3: คุณผู้ฟังคะก่อนจากขอฝากพระพุทธพจน์บทหนึ่งซึ่งสอนว่าความรักเสมอด้วยรักตนไม่มีผู้สำรวมระวังในที่ทั้งปวงมีความละอายต่อบาปชื่อว่ารักตนขอฝากไว้เป็นแสงธรรมสองทางชีวิตร่มธรรมร่มใจแล้วกลับมาพบกันใหม่จากใจศรีสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: Mass FM

0: ราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ตลอด5วันของการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้ใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40วันที่2มากกว่า25ล้านคนแล้วขณะที่ระบบคัดกรองสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า5ล้านรายภายใน24ชั่วโมง
1: อิหร่านประณามสหรัฐกรณีละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังกองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงขีปนาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านกรมพละศึกษาร่วมกับจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กด้วยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระประณามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและได้กรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยัง